0: อย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
1: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
0: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพกล่าวว่าคอปพได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
2: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
0: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
3: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
4: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ ่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบ

0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับและดร.จริยาสอนมยุราในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้อการยอมรับความผิดพลาดอาจารย์ครับเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องทุกเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตนะคะเราต้องยอมรับว่าสาเหตุหลักมาจากตัวเราเองค่ะ
0: ครับ
1: เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราเท่านั้นค่ะคือผู้ที่ตัดสินใจที่จะเลือกและตัดสินใจในการลงมือกระทำค่ะไม่ว่าจะมีอะไรมาโน้มน้าวมากระตุ้นมาพูดหรือไม่ก็ตามนะคะตัวเราเองค่ะเราคือผู้ลงมือกระทำนะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้นค่ะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโทษตัวเองนะคะแต่ประเด็นก็คือเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองต่างหากเพื่อการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นและเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมในโลกนี้ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขค่ะทั้งตัวเราและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราค่ะ
0: ค
1: ุณนนทัศน์คะความผิดพลาดสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทค่ะก็คือความผิดพลาดจากการที่เราได้ลงมือกระทำนะคะกับความผิดพลาดจากการที่เราไม่ได้กระทำค่ะความผิดพลาดจากการที่เรากระทำน่าจะเข้าใจกันง่ายๆก็คือเราลงมือทำแล้วแต่มันไม่ใช่ไม่บรรลุเป้าหมายไม่เป็นไปตามคำสั่งทำให้งานไม่สำเร็จหรือออกมาไม่ดีใช้ไม่ได้อาจจะเนื่องมาจากฟังคำสั่งไม่เข้าใจแล้วไม่ถามหรือมัวแต่สนใจเรื่องอื่นจนทำให้งานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาค่ะส่วนความผิดพลาดจากการละเลยในหน้าที่หรือไม่กระทำงานที่ได้รับมอบหมายก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเช่นกันค่ะเช่นรับงานมาแล้วลืมบางคนไม่ใช่ว่าลืมแต่คิดไปว่าครั้งนี้ไม่ทำก็ได้และเหตุผลอื่นๆอีกมากมายที่จะนำมาเป็นข้อแก้ตัวค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังความผิดพลาดทั้งสองประเภทนี้นะคะอาจจะมีผลต่อชีวิตของเราได้หากทำให้องค์กรบริษัทหรือส่วนรวมเดือดร้อนและเสียหายค่ะเช่นหากบริษัทของคุณผู้ฟังส่งงานโครงการไม่ทันตามกำหนดนะคะเนื่องจากคุณผู้ฟังทำงานผิดพลาดหรือละเลยไม่ทำอาจจะนำมาสู่ปัญหาด้านการเงินในชีวิตในฐานะมนุษย์เงินเดือนก็ได้ค่ะในอนาคตเช่นอาจจะถูกพักงานหรือถ้าร้ายแรงไปกว่านั้นก็อาจจะให้ออกจากงานค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดร.จริยาบอกกับเราว่าเมื่อเราทำสิ่งผิดพลาดในชีวิตเราต้องยอมรับว่าสาเหตุหลักนะครับมาจากตัวเราเองเพราะว่าเราคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกแล้วก็ตัดสินใจในการลงมือทำนะครับให้เราไปฟังกันครับว่าคนทั่วไปแล้วก็น้องๆคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้ไปฟังกันครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: เห็นด้วยกับตรงนี้มากครับเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเรามีช่วงเวลาที่ไม่รู้แหละว่าเราทำถูกหรือทำผิดมาบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองสิ่งเหล่านั้นว่ายังไงว่ามันมีข้อที่ถูกต้องหรือเปล่ามันมีข้อที่ผิดพลาด

0: เปล่าความผิดพลาดมันอาจจะมีข้อที่ถูกต้องด้วย
1: ความผิดพลาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องมาบั่นทอนจิตใจของเราใช่ไหมคะแต่เราต้องทำมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมค
2: ่
1: ะ
2: เห็นด้วยครับเพราะว่าเมื่อเราทำสิ่งที่เราผิดพลาดไปเราก็ต้องยอมรับด้วยการกระทำของเราเอง
1: บางครั้งทุกคนก็จะมีความผิดพลาดเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเลือกที่จะเอาความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้น
3: ส่วนที่เราผิดพลาดแน่นอนคือเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะตัวเราเองไม่ได้เป็นเพราะใครแต่ว่าส่วนที่จะทำให้เรานั้นที่จะมีก้าวต่อไปได้ก็คือเอาความล้มเหลวของเราเนี่ยมาพัฒนาให้กลายเป็นเป้าหมาย
4: สำหรับผมคิดว่าการที่ยอมรับความผิดพลาดแล้วไม่จมปลักอยู่ที่เดิมเป็นความคิดที่ดีครับถ้าเกิดเราอยู่ที่เดิมนะครับมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นมาดังนั้นเราควรเดินก้าวต่อไปครับ
5: เราทำพลาดไปแล้วค่ะบางทีเราก็รู้เท่าไม่ถึงการเนาะแล้วมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะคะเราก็ต้องคิดให้ดีกว่านี้ไม่ให้มันพลาดเหมือนเดิม
6: อาจารย์ครับถ้าเรายอมรับความผิดพลาดที่เราทำนั้นจะมีผลอย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราครับอาจารย
7: ์ค่ะคุณนนทันจะเป็นประโยชน์และก็เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าของเราอย่างแน่นอนนะคะหากเรายอมรับความผิดพลาดเราเรียนรู้ที่จะรู้จักความผิดพลาดของตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาจิตใจของตัวเราเองด้วยค่ะเร
6: ีย
7: นรู้ที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขความผิดพลาดนั้นเรารู้จักที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆและเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะ
6: ครับ
7: คุณนนทัศน์คะเมื่อเรารู้ปัญหาที่แท้จริงเรารู้ว่าอะไรคือเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไรก็ให้เราเผชิญกับปัญหานั้นด้วยสติปัญญาค่ะพยายามแก้ไขปรับปรุงปัญหาทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างมีเหตุผลยังไม่มีอคตินะคะโอกาสที่ปัญหาจะเกิดขึ้นย่อมลดลงเรื่อยๆค่ะจนในที่สุดปัญหาจะหมดไปเองค่ะค
6: ุ
7: ณผู้ฟังคะการค้นหาสาเหตุเพื่อรู้ว่าสาเหตุของความผิดพลาดคืออะไรเป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ใช่เป็นการแก้ตัวจำไว้นะคะว่าเราถูกสอนมาว่าอย่าแก้ตัวกับข้อผิดพลาดค่ะแต่ให้เรายอมรับผิดกับข้อผิดพลาดนั้นเพื่อก้าวต่อไปที่ดีกว่าค่ะ
6: คุณฟังครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับมาฟังกันครับว่าวันนี้คำสอนจากพระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดเตือนใจเราอย่างไรครับในการดำเนินชีวิตไปฟังกันนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับ
8: ช่วง Proverbs of the Day
9: คนชอบทำเกลียดการพูดเท็จแต่คนอธรรมประพฤติเสื่อมเสียและน่ารังเกียจจากพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่5
6: อาจารย์ครับในเรื่องของการทำผิดพลาดแล้วเราต้องยอมรับกับการกระทำนั้นคริสเตียนมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอตอบจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะคุณนนทัศน
6: ์ครับ
7: อาจารย์ยังจำได้ค่ะว่าเมื่อตอนแรกที่อาจารย์รับเชื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำในการดำเนินชีวิตของอาจารย์เมื่อ30ปีที่แล้วนะคะช่วงเวลานั้นก็คือการยอมรับก่อนว่าอาจารย์ได้มีชีวิตที่อยู่ในความบาปความผิดพลาดการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นด้านคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความผิดบาปในทางความคิดไม่ว่าจะเป็นการทำความผิดพลาดที่เล็กหรือใหญ่ไม่ว่าจะกระทำด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะอาจารย์ก็ได้ขออภัยต่อความผิดบาปต่างๆนั้นค่ะแล้วถึงได้เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังชีวิตของอาจารย์ที่เคยกล้ากล้ากลัวกลัวในการที่จะยอมรับความผิดพลาดก็ค่อยๆหายไปค่ะความมีทิฐิความกลัวการเสียหน้าหากต้องยอมรับความผิดก็ถูกปลดปล่อยไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ให้กล้าสู้กับความจริงรักความจริงให้สำรวจตัวเองอยู่เสมอและให้บอกกับตัวเองว่าอาจารย์นั้นไม่ใช่คนที่ดีเสมอไม่ใช่คนที่ทำอะไรก็ถูกไปหมดหรือไม่ใช่คนที่ทำผิดไม่เป็นค่ะแต่เมื่อทำผิดพลาดแล้วให้ยอมรับความผิดพลาดนั้นค่ะ
6: คุณผู้ฟังครับดร.จริยาจะต้องลาคุณผู้ฟังไปในช่วงไม่กี่นาทีนี้แล้วล่ะครับผมขอให้อาจารย์ฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำในประเด็นเรื่องราวของวันนี้ด้วยครับอาจารย
7: ์ค่ะได้ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอนำข้อคิดของคริสตชนท่านหนึ่งนะคะซึ่งไม่ทราบชื่อของท่านจริงๆค่ะ
6: คร
7: ับ ท่านได้เขียนไว้เกี่ยวกับผลดีของการยอมรับความผิดไว้ว่าเราได้โอกาสที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองโดยยอมรับว่าเมื่อได้ทำอะไรลงไปแล้วก็ยินดีกล้าออกมารับผิดชอบพร้อมที่จะเสนอคำขอโทษแบบจริงใจต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างสง่างามไม่คิดคำแก้ตัวให้เสียเวลาการยอมรับความผิดนี้ยังสามารถเป็นตัวอย่างจูงใจและเอาชนะใจทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ละทิ้งอดีตมาอภัยกันจริงๆยุติการตอกย้ำหรือเย้ยหยันกันอีกต่อไปมีแต่ร่วมกันมองแต่สิ่งที่ดีข้างหน้าเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
6: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับสำหรับสาระประโยชน์แล้วก็ข้อคิดดีๆในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์และสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
7: ค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์เช่นกันนะคะสวัสดีและลาไปก่อนค่ะ
6: วันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้เพิ่มพูนความรู้ข้อคิดในหัวข้อการยอมรับความผิดพลาดก้าวต่อไปที่ดีกว่านะครับหากคุณผู้ฟังมีคำถามหรือต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จพร้อมดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเขียนจดหมายมาหาเราได้นะครับแล้วส่งจดหมายมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมนนทัศน์ใจจิตและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังและสวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

ดีค่ะพบกับรายการทักษะดีมีงานทำนะคะกับดิฉันนันทิดาฉลาดเจนนะคะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการนะคะและเราอยู่กับคุณธีรเดชฉลาดแพทย์นะคะเจ้าที่ช่างเทคนิคในวันนี้ค่ะรายการทักษะดีมีงานทำโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าเราไปอำเภอห้วยราชก็จะเป็นเส้นถนนบุรีรัมย์ห้วยราชนะคะจากระยะทางจากโค้งโคกวัดนะคะก็ประมาณอีก4กิโลเมตรนะคะก็จะถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์สำหรับในวันนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะรับทราบรับฟังในวันนี้นะคะช่วงอาทิตย์นี้จันทร์ถึงศุกร์นี้เรามีเปิดฝึกข้างในสถาบันจำนวน4รุ่นด้วยกันซึ่งก็รับสมัครมาแล้วก็มีคนเข้ามาฝึกแล้วนะคะ 13-17 กรกฎาคมนี้ก็ฝึกไป4รุ่นก็มีข้างในนะคะก็จะมีเปิดฝึกผู้ประกอบอาหารไทยระดับหนึ่งนะคะโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรการสร้างคอนเทนต์และ AI นะคะแล้วก็หลักสูตรช่างแอร์ค่ะซึ่งในการฝึกอบรมนี้ก็มีคนสมัครเข้ามามากมายเลยเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook แต่ที่สำคัญเลยเมื่อมีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีหลายคนได้เข้าไปพบเห็นมีหลายคนซึ่งในโบชัวร์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปก็จะมีเกี่ยวคนให้เข้าหลายกลุ่มใช่ไหมคะนอกจากมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมจริงๆแล้วเราก็พบสิ่งหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันก็คือมีมิจฉาชีพได้แอบสแกนเข้าไปในหลายกลุ่มของเราก็ในหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยก็ได้มีมิจฉาชีพได้สแกนเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ต่างๆเหมือนเจ้าที่เลยพอเปลี่ยนชื่อเสร็จก็เข้าไปในรายกลุ่มแล้วก็ลบชื่อเจ้าที่ตัวจริงออกจากรายกลุ่มแล้วก็สวมรอยเป็นเจ้าที่แล้วก็เรียกเก็บเงินผู้เข้ามาสมัครฝึกอบรมซึ่งในโครงการที่เราฝึกอบรมนี่จะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การผู้ที่สนใจเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยระดับหนึ่งซึ่งก็มีหลายท่านที่อยากฝึกอาหารไทยเพื่อจะไปทำงานไปต่างประเทศเพราะว่าเนื่องจากมีร้านคนที่รู้จักคนใกล้ชิดในการไปทำงานต่างประเทศก็ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงใช่ไหมคะก็มีอาชีพได้ก็แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะคะก็เรียกไป 10,000 บาทนะคะซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทราบก็ทราบจากบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในรายกลุ่มนั้นก็ได้ส่งข่าวสารเข้ามาว่าได้มีน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะสมัครเข้ามาในรายกลุ่มแล้วก็แจ้งเรียกเก็บเงินนะคะแต่ก็ไม่มีบุคคลใดได้หลงเชื่อนะคะเพราะว่าการฝึกอบรมของเราเป็นฝึกฟรีนะคะเป็นหลักสูตรที่ฝึกฟรีแถมเรายังมีเขาเรียกว่ามีรายได้ให้ระหว่างฝึกซึ่งเป็นเงินค่าอาหารนะคะเงินค่าอาหารไว้ให้วันละ120บาทตลอดการฝึกอบรมนอกจากไม่ได้เรียกเก็บเงินแล้วเรายังมีเงินสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างฝึกอบรมที่อาจจะทำให้ท่านขาดรายได้นะคะก็มีค่าอาหารให้วันละ120ฝึก5วันก็มี600บาทซึ่งทางทีมงานเองนะคะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะว่าได้มีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นเจ้าที่แล้วก็แอบอ้างเรียกเก็บเงินและเราก็ได้ทำโบชัวร์ประชาสัมพันธ์นะคะในเพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์แล้วว่าทุกการฝึกอบรมของเรานะคะทุกการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศนะคะไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายนะคะเว้นแต่บางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียกเก็บเงินจริงอาจจะอยู่ในนวดนะคะที่อยู่ภาคเหนือนะคะแต่ว่าโดยหลักๆโดยรวมแล้วเราจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งหลายท่านก็ได้เข้าใจเลยได้รับทราบและก็ร่วมกันแจ้งปัญหาซึ่งในลายนะคะลายที่มิจฉาชีพได้ใช้ทีมงานก็ได้ติดตามดูว่าเนื่องจากมันแอบอ้างเป็นเจ้าที่เราก็ยังเห็นอยู่ในลายกลุ่มนะคะซึ่งแม้ลายกลุ่มจะถูกลบไปแล้วแต่ก็ยังมีประวัติการแชทอยู่มีประวัติว่าคนนี้เคยอยู่ในลายกลุ่มเราก็ได้ติดตามดูว่าคนนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นใครบ้างตั้งแต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าที่จนหน้าวันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มิจฉาชีพรายนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปหลายๆคนเลยนับได้ก็เป
ป็น10กว่าชื่อแล้วนะคะแอบอ้างเป็นคนนั้นทีคนนี้ทีไปเพื่อทำในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าใดนักนะคะถ้าท่านใดมีช่องทางนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเจอมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แบบนี้เราต้องติดต่อประสานงานใครบ้างนะคะก็สามารถให้คำแนะนำมาได้นะคะซึ่งไม่ได้เจอแค่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะเราเจอในหลายๆจังหวัดเลยที่มิจฉาชีพได้แอบอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่และก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งเนื่องจากว่าใบวุฒิบัตรของเรานะคะก็จะมีความสำคัญมากในการใช้ประกอบการสมัครงานหรือใช้ในการเปิดประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งข่าวสารมาได้นะคะใครที่ท่านใดที่พบเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็แจ้งข่าวสารมาได้หรือสามารถแนะนำได้ว่าเราจะติดตามมิจฉาชีพนี้ได้ยังไงนะคะก็แจ้งมาข่าวสารมาได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้พบเจอในอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นในเพื่อนๆของเราในหลายๆจังหวัดนะคะก็เจอแบบเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับการมีค่าใช้จ่ายในการถ้าของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายก็คือ1สมัครทดสอบสมัครทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติมีค่าสมัคร100บาทนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนะคะนอกจากค่าสมัครทดสอบ100บาทและ2นะคะมีค่าธรรมเนียมในการสมัครประเมินความรู้ความสามารถนะคะก็มีค่าสมัคร 1,000 บาทนะคะซึ่งการสมัครและการจ่ายจะไม่มีการโอนเงินเข้าให้กับบุคคลหรือเจ้าหน้าที่หรือบัญชีส่วนตัวของใครนะคะจะเป็นบัญชีชื่อของสถาบันเองนะคะโดยจะต้องได้รับใบเสร็จแล้วก็มีชื่อว่าออกเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมหรือค่าทดสอบค่าประเมินบอกชัดเจนแล้วก็มีชื่อหน่วยงานบอกชัดเจนนะคะเพื่อจะไม่ถูกมิจฉาชีพได้หลอกลวงเอาเงินของท่านนะคะหากท่านใดพบเจอเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรืออะไรที่ผิดสังเกตนะคะก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์044-634-608ต่อ110นะคะโทร044-634-608ต่อ110นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้พบกับเหตุการณ์ที่มิจฉาชีพได้เข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะถัดไปนะคะช่วงวันที่20-24นะคะอาทิตย์หน้าเราก็มีเปิดฝึกอบรมโซลาเซลล์นะคะซึ่งก็มีหลายคนได้สมัครเข้ามาแล้วก็เต็มแล้วแต่ว่าถ้าหากมีท่านใดสนใจเพิ่มเติมก็สำรองได้นะคะเพราะว่าเมื่อถึงวันจริงก็มีอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายท่านก็ไม่สามารถมาเข้าฝึกอบรมได้นะคะมีเหตุการณ์ที่เร่งด่วนก็สามารถสำรองขอแจ้งชื่อสำรองฝึกอบรมโซลาเซลล์อาทิตย์หน้าได้นะคะวันที่20-24กรกฎาคมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่88หมู่4นะคะถนนบุรีรัมย์ห้วยราชตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็โทรแจ้งชื่อได้นะคะ044-634-608ต่อ110แจ้งชื่อสกุลเบอร์โทรเอาไว้นะคะหรือไปที่เพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะแล้วก็แจ้งว่าอยากฝึกอบรมนะคะโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรได้นะคะก็จะสำรองไว้หากมีผู้ที่เข้าสมัครแรกๆนะคะแล้วก็มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาได้แล้วก็จะโทรเรียกท่านมาแทนที่ได้นะคะก็ซึ่งจะในช่วงมีหลายคนนะคะสนใจฝึกโซลาเซลล์เนื่องจากว่ามีพื้นที่เกษตรผสมผสานหรือมีโซลาเซลล์ของตัวเองอยากดูแลอยากบำรุงรักษาหรืออยากรับติดตั้งอยากรับความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปรับติดตั้งประกอบเป็นอาชีพก็ติดต่อได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องข่าวๆการฝึกอบรมและข่าวๆที่เราเจอมิจฉาชีพนะคะมาแจ้งให้ท่านทราบนะคะก็มีข่าวสารดีๆอีกเช่นกันนะคะช่วงอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะคะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติทั่วประเทศนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นภาคนะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะสำหรับภาคอีสานของเราก็จะมีการจัดงานแข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะคะณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่ง
ตัวแทนเยาวชนแข่งขันในหลายๆสาขาอาชีพนะคะก็มีรางวัลมา3รางวัลด้วยกันนะคะก็มีเราได้รับตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะคะได้ส่งนายกฤษดากังสกุลนะคะซึ่งได้เข้าแข่งขันในสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับนายกฤษดากังสกุลนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมพอพูดง่ายๆก็ช่างเชื่อมล่ะค่ะแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนางรองนะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สาขาช่างก่อเอ็ดนะคะนายอนันตชัยพึงประสบนะคะน้องอนันตชัยพึงประสบนะคะก็ได้รับรองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะก็พูดง่ายก็ได้ที่2ค่ะในสาขาช่างก่อเอ็ดนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะคะเช่นเดียวกันก็นายสุภกิจแสวงชัยนะคะก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับ3นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3สาขาแฟชั่นเทคโนโลยีนะคะแฟชั่นเทคโนโลยีนี่ก็จะเป็นข่าวสารดีๆนะคะซึ่งเราจะมีการจัดแข่งขันงานฝีมือแรงงานแห่งชาตินี้จะเป็นปีเว้นปีนะคะเพื่อว่าเมื่อผ่านปีนี้ปีหน้าน้องก็จะได้มีโอกาสแข่งขันในระดับประเทศนะคะคนที่ได้ที่1นะคะก็จะมีโอกาสไปแข่งขันระดับประเทศเมื่อผ่านระดับประเทศไปแล้วก็จะมีโอกาสไปแข่งขันในระดับเอเชียระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไปนะคะตามลำดับนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3ท่านนะคะกับก็ต้องขอขอบคุณทั้งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคนิคนางรองนะคะที่ได้ส่งน้องๆนักศึกษาไปร่วมแข่งขันนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่3วิทยาลัยนะคะก็มีอีกหลายๆวิทยาลัยในบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมส่งน้องๆนักศึกษาไปร่วมการแข่งขันนะคะก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลมาแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะนี่เป็นข่าวสารดีๆนะคะสำหรับที่มีอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เรานะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้วก็การประเมินความรู้ความสามารถภายในอาคารนะคะในสาขาที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะก็คือช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็มีช่างแอร์ด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็โทรมาสอบถามว่าจะขอสมัครทดสอบจะขอสมัครประเมินอย่างไรนะคะจริงๆเราก็มีหลากหลายช่องทางแต่ช่องทางที่ดีที่สุดหรือเพื่อป้องกันการหลอกลวงได้ดีที่สุดก็คือเข้าไปพบกันที่สถาบันน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันมิจฉาชีพในการหลอกลวงนะคะแต่หลายท่านอยู่ไกลมีหลายท่านนะคะก็โทรมาจากจังหวัดระยองว่าจะเข้ามาประเมินยังไงคืออาจจะไม่ได้ทราบว่าเรามีการประเมินในทุกจังหวัดค่ะหลายๆจังหวัดคือไม่จำเป็นว่าต้องในพื้นที่จังหวัดที่เรามีอาศัยมีอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าไปประเมินได้ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงของเราได้นะคะก็เลยได้แนะนำไปว่าก็เข้าประเมินในจังหวัดใกล้ๆได้เลยนะคะไม่ต้องเดินทางกลับมาถึงบุรีรัมย์นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะสามารถสมัครประเมินสมัครทดสอบได้หมดนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะโดยรายการทักษะดีมีงานทำนะคะก็ได้นำข่าวสารดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบได้พอสมควรแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนันทิดาชลาเจียนะคะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะและคุณธีรเดชฉลาดแพทย์นะคะเจ้าที่ช่างเทคนิคของเราในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
12: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
11: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
12: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลาย10 ชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
13: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
15: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ได้รับการมอบหมายจากพระเดชพระคุณนะครับพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสลับสับเปลี่ยนกับท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับ กิจกรรมกิจการต่างๆนะฮะของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้เรามาพบปะเจอกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้เป็นวันพระท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าธรรมสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับ15ค่ำ เดือน8นะครับเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ควรจะได้รำลึกนึกถึงนะครับศาสนากันบ้างนะครับศาสนานี่ มีประโยชน์นะครับถ้าเราศึกษาและก็นำมาปฏิบัตินะฮะโดยเฉพาะคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริงนะฮะเรียกว่าสัจธรรมคือเป็นศาสนาที่พูดถึงความจริงนะครับนะและทำเหตุปัจจัยให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ล้าหลังนะครับนะธรรมะคือเป็นความเป็นจริงความจริงก็มีอยู่คู่โลกใบนี้ตลอดกาลนานทั้งจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้นะเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าหรือว่าวันที่ผ่านมานะครับความจริงก็เป็นความจริงอยู่นั้นแหละนะครับนะดังนั้นพระเจ้าก็เป็นผู้ค้นพบความเป็นจริงแล้วก็นำมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้ทราบกฎเกณฑ์แห่งความเป็นจริงและทำเหตุปัจจัยให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับนั้นไม่ใช่เรื่องที่ล้าหลังที่ล้าสมัยนะครับก็ถ้าใครที่นำมาศึกษามาปฏิบัตินะครับก็จะประสบความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวท่านเองแก่ผู้ปฏิบัติเองนะครับไม่ได้เลือกว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือพระคุณเจ้านะครับถ้าทำถูกเหตุปัจจัยก็เหตุปัจจัยถ้าทำเหตุปัจจัยที่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีถ้าเหตุปัจจัยที่ไม่ดีก็สิ่งเกิดขึ้นกับเราก็ไม่ดีตามไปด้วยนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่นะฮะไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเก่าค่ำครึนะครับแต่เหมาะกับทุกคนต้องปฏิบัติธรรมนะครับในทางพุทธศาสนาท่านมีคำหนึ่งว่าธรรมานุธรรมปฏิปตินะครับเราต้องเลือกเฟ้นธรรมที่นะครับที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะครับเหมาะกับเพศเหมาะกับวัยนะเราอยู่เพศอะไรฐานะอะไรวัยไหนนะครับก็จะมีธรรมะประจำวัยประจำเพศประจำฐานะนะครับทำให้ถูกต้องนะครับก็เรียกว่าธรรมานุปฏิปตินะครับปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมอันนี้ก็วันพระนะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับได้มารำลึกนึกถึงศาสนานะครับมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้ามีศีล5เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะครับนะก็โลกเราที่วุ่นวายเดือดร้อนนะครับทางจิตใจของผู้คนวิปริตไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นตามข่าวต่างๆเนาะคนนี่ดุร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งความวิปริตแปรปรวนนะฮะของธรรมชาตินะครับทั้งความโหดร้ายของผู้คนต่างๆนะฮะเบียดเบียนบีทากันก็เกิดจากการที่คนเราขาดศีลธรรมนั่นเองนะครับไม่ได้มีศาสนาในจิตใจนะครับไม่ได้ศึกษาคำสอนในทางศาสนาที่เองนับถือแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งโลกนะครับฉะนั้นก็ผู้ใดที่ปฏิบัติทำได้ก็ความสุขความสงบก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเองนะครับก็เอาที่ตัวเราในการท่านผู้ฟังนะฮะเอาที่ตัวเราก่อนไม่ต้องมองผู้อื่นนะครับเมื่อเราปฏิบัติได้ทำได้ความสุขก็เกิดตัวเราก็แพร่กระจายไปกับคนรอบข้างนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานในบ้านเรานะครับแล้วก็
ในบ้านเราก็ดีนะครับก็แผ่กระจายความสุขไปสู่คนรอบบ้านสู่สังคมต่างคนต่างปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็วันพระเนาะก็ขออนุญาตนะครับแตะนะชวนท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกันนะครับนึกถึงธรรมะกันนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่รายการของเรานะครับนะในโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผมจัดรายการเนาะผมก็จะมีอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังให้ได้เป็นข้อคิดสะกิดใจนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการของเรานะฮะมีพระบาลีว่าวิสัมหามตะมาเทยุงอสุทธัมหาปิกัญจนังนีจัมหาปยุตตมาวิชาระตนะถีปิทุกกุลาแปลความเป็นภาษาไทยก็คือว่าบุคคลอาจแสวงหาน้ำอมฤตจากยาพิษได้อาจแสวงหาทองคำจากสิ่งโสโครกได้อาจแสวงหาศิลปะวิทยาอันสูงส่งจากคนต่ำสักได้อาจแสวงหานางแก้วจากตระกูลที่ขัดสนได้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบทนี้แล้วเป็นยังไงครับตั้งหัวข้อพุทธศาสนสุภาษิตนี้ว่าฉลาดแสวงหานะครับถ้าคนรู้จักฉลาดแสวงหาเนี่ยนะครับแสวงหาความสามารถแสวงหายาอมฤตได้จากยาพิษนะครับมองกลับกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีนี่เราสามารถเอามาทำเป็นสิ่งที่ดีได้ในสิ่งที่ไม่ดีมีสิ่งที่ดีอยู่นะครับในสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่นะครับในยาพิษก็อาจจะมียาอมฤตซ่อนอยู่ก็ได้อาจแสวงหาทองคำจากสิ่งโสโครกท่านผู้ฟังครับนะอาจจะแสวงหาทองคำได้จากสิ่งที่โสโครกนะฮะนะครับนั้นทองคำไม่ได้อาจจะอยู่ในสิ่งที่สวยงามที่สะอาดเสมอไปนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นคนที่เก็บขยงขยะนี่นะฮะอย่าไปดูถูกเขานะครับนะเห็นว่าเขาไปทำหาค้นขยะขายนี่เก็บขยะสิ่งโสโครกนี่หารู้ไหมว่านั่นคือทองคำนะครับนะเห็นไหมฮะหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นเนาะคนบางคนเป็นอาชีพที่ไปสัมปทานสิ่งโสโครกในร้านจิวเวลรี่นะครับร้านทำทองทำจิวเวลรี่นี่พวกสิ่งโสโครกต่างๆมันจะเป็นโอ้โหนะขออภัยนะฮะเรื่องจะทั้งสิ่งโสโครกในบอก

คนที่ต่ำสักได้นะครับความรู้บางอย่างนี่นะเราต้องอาจจะได้จากคนที่เราจะมองข้ามหรือสังคมนี้มองข้ามไปนะครับนะคนที่ไม่มีค่าอยู่ตามถนนหนทางต่างๆที่เราอาจจะเรียกว่าคนไร้บ้านหรือคนยากคนจนนะครับที่คนมองข้ามเนี่ยพวกนี้อาจจะมีความรู้มีศิลปะวิทยาที่เราอาจจะไม่เคยรู้และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอาแสวงหานางแก้วนางแก้วจากตระกูลที่ขัดสนตระกูลที่ด้อยศักดิ์ต่ำศักดิ์อาจจะมีหญิงที่เพอร์เฟคเลิศเลอนะครับเรียกว่านางแก้วสวยงามทั้งกายทั้งใจอยู่ในนั้นก็ได้นะฮะนะนี่นะครับโอ้เป็นคำเป็นพุทธพจน์ที่เราสามารถนำมาพิจารณาได้นะครับท่านผู้ฟังนะมองกลับกันนะครับมองกลับกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนี่นะก็ฝากเป็นข้อคิดในวันพระวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนะแล้วก็ขอพิเศษหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังนะครับขอพิเศษหน่อยกันเนาะวันนี้วันพระก็อาจจะขอพูดแง่คิดทางศาสนานะครับสักเพิ่มอีกสักอันนึงแล้วกันท่านผู้ฟังครับในพระพุทธศาสนาพระเจ้าท่านสอนเราเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอบายมุขหกนะครับไม่ทราบว่าพวกเราเนี่ยลืมกันไปหรือยังเนาะไม่ค่อยได้มีคนพูดกันมากเท่าไหร่นักนะครับถ้าคนเคยบวชเรียนบวชเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยนะครับหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับในหมวดของในหลักธรรมชั้นตรีนะครับเรียกว่าขิหิปฏิบัติอันนี้ก็จะสอนเรื่องของการดำเนินชีวิตการคบคนนะครับนะธรรมะที่เหมาะกับคฤหัสถ์การครองเรือนนะครับการทำมาหากินการคบคนนะครับท่านบอกไว้ครบถ้วนเลยนะครับอันนี้คนบวชเรียนเขียนอ่านจริงก็อาจจะเคยเห็นเคยผ่านตาเคยได้ศึกษามาแล้วแต่หลายท่านก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะบวชเรียนเขียนอ่านเนาะนะครับผมเองก็ในฐานะที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยก็ขอนำเสนอหน่อยกันนะท่านฟังครับนะในหมวดธรรมในหลักขิหิปฏิบัติเนี่ยนะครับจะมีหมวดหนึ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้คืออบายมุขหกท่านผู้ฟังอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมความหายนะหมายความว่าเป็นหนทางนะครับถ้าใครเดินไปทางนี้เราให้รู้ว่าเดินทางไปความเสื่อมแล้ว1 นะครับนะดื่มน้ำเมาตุรายาเสพติดนะครับนะถ้าใครดื่มอยู่ก็ให้รู้เลยนี่นำไปสู่ความเสื่อมแล้วเสื่อมเสียทรัพย์นะฮะอันประการแรกเลยนะครับสติตังขาดก็ทะเลาะวิวาทนะครับเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากนะดื่มน้ำเมาโดยเฉพาะตับแข็งเนี่ยมะเร็งเนี่ยนะครับนะแล้วก็โรคอื่นๆนะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะนะไม่รู้จักอับอายนะเป็นคนหน้าด้านนะครับแล้วก็บั่นทอนกำลังปัญญานี่เป็นโทษพิษภัยของสุราและยาเสพติดนะท่านผู้ฟังครับเราเห็นตามข่าวนี่โอ้น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงมากๆนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้บอกโทษพิษภัยมันไว้ด้วยมันเป็นทางไปสู่ความเสื่อมนะครับนะอันนี้ก็เอาให้พอเหมาะพอสมแล้วกันนะฟังนะฮะนะครับก็วิถีชีวิตของคฤหัสถ์นี่บางทีมันก็อย่างว่านะฮะเราก็เอาเป็นว่าเอาพอเหมาะพองามก็แล้วกันอย่าให้ถึงขาดสตินะครับเอาพอคุยเขาได้พอเข้าสังคมได้นะครับพอแสดงความเป็นมิตรไมตรีกันได้นะพอแสดงความเป็นเพื่อนกันได้แต่ความเพื่อนจริงก็ไม่จำเป็นต้องไปอย่างนั้นเสมอไปนะครับมันมีสิ่งอื่นที่แสดงความเป็นเพื่อนได้ดีกว่านะครับนะแต่โอเคนะวิถียุทธของชาวโลกก็เอาพอเหมาะพอควรกันแล้วท่านผู้ฟังนะข้อที่2เนี่ยเที่ยวกลางคืนท่านผู้ฟังเที่ยวกลางคืนในพุทธเจ้าก็จัดเป็นอบายมุขเหมือนกันนะครับเป็นปากทางความเสื่อมคือเที่ยวแบบเที่ยวจริงเที่ยวจังนะบางคนนี่เที่ยวจริงนะครับเอาเป็นว่ากลางวันนี่อย่าให้ตกค่ำพอตกค่ำนี่เที่ยวหาที่เที่ยวอย่างเดียวนะนะมีลำมีฟ้อนมีเล่นที่ไหนไปที่นั่นไปตลอดไปเที่ยวประจำนะฮะสถานบันเทิงนี่ไปตลอดไปทุกวันไปทุกคืนหรือบ่อยๆเนี่ยก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมอะไรบ้างนะครับชื่อว่าเป็นการไม่คุ้มครองรักษาตัวเองนะฮะไปในที่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็มินเมย์

นะครับในเวลาค่ำคืนนะครับนะผู้ร้ายคนที่ไม่หวังดีนะครับในเวลาค่ำคืนเนี่ยมันคนดีๆเขาไม่ค่อยออกไปกันนะครับพูดง่ายเนาะคนดีๆคนที่เขารักตัวเองเขารักครอบครัวเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านนะครับนะอยู่บ้านนอนอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวนะครับคนที่ออกไปค่ำคืนนี้ก็จะมีเจตนาอย่างอื่นนะครับอาจจะมีเจตนาไปในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เพราะค่ำคืนนี้คนไม่มีคนเห็นนะครับจะทำอะไรก็ได้อาจจะออกลู่นอกทางอาจจะทุจริตก็ได้นะครับก็ชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาตัวเองนะครับไม่รักตัวเองไม่คุ้มครองตัวเองนั่นเองนะครับพาตัวเองไปสู่ที่อันตรายนะครับที่ข่าวคราวเมื่อล่าสุดนี่ครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วนะครับตั้งแต่ซันติก้าผับมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เกิดในยามค่ำคืนนะฟังครับนี่แหละนะฮะมันเกิดในยามค่ำคืนนะฮะพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นอบายมุขนะครับนะไม่รักษาบุตรและภรรยานี่มาคิดตัวเองออกไปเที่ยวปล่อยให้บุตรและภรรยาเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กอยู่บ้านตามลำพังเงี้ยนะครับถ้าเป็นพ่อบ้านชอบเที่ยวนะนะครับปล่อยให้ภรรยาผู้หญิงกับเด็กๆอยู่บ้านกับตามลำพังเนี่ยมันอันตรายนะบางทีมีผู้ไม่หวังดีนะครับเข้าบ้านเข้าช่องในยามค่ำคืนเพราะสามีพ่อชอบออกไปเที่ยวเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าไม่รักษาบุตรและภรรยานะครับอาจจะมาทำร้ายได้นะครับไม่รักษาทรัพย์สมบัตินะไปเที่ยวนี่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับหรือถูกปล้นถูกอะไรไปนอนค่ำคืนนะฮะนะครับเสียเงินเสียทองเป็นที่น่าบาดระแวงนะครับเนี่ยคนที่เที่ยวเตะเตะไปยามค่ำคืนเนี่ยมันเป็นที่บาดระแวงของผู้คนเพราะคนดีๆเขาก็จะไม่ค่อยไปเตะเตะอะไรในยามค่ำคืนนะครับแต่คนไปยามค่ำคืนเนี่ยเราก็จะสันนิษฐานเลยคนดีคนไม่ดีนะครับไอ้ด้อมๆมองๆวับๆแวมๆนี่มันดีหรือไม่ดีครับเป็นที่บาดระแวงของผู้คนเขานะครับอาจจะเอิญว่าไปในวันที่เขามีการก่อเหตุร้ายนะสมมตินะครับในบ้านที่เราผ่านไปหรือบริเวณที่เราผ่านไปนี่นะครับก็มีการสืบสาวราวเรื่องมีเปิดจ้องวงจรเห็นคนเดินวับๆแวมๆรถมองๆเป็นตัวเราแต่เราไม่ได้ก่อเหตุก็เป็นอาจจะโดนใส่ความได้นะครับเป็นที่หวาดระแวงเป็นที่โดนใส่ความได้ง่ายๆนะฮะนะก็ต้องเข้าขึ้นโรงขึ้นศาลมีไปพิสูจน์ตัวเองก็แล้วกันให้ก็เกิดความลำบากนะครับต้องเสียเงินใช้ทองเดินเรื่องอะไรต่างอีกเสียเงินเสียทองอีกนะฮะคำพูดนะไม่น่าเชื่อถือนะฮะเราไปในที่มืดๆเปรียวๆในค่ำคืนนี่ไม่มีใครเป็นประจักษ์พยานเนี่ยพูดคนเดียวคนอื่นไม่เชื่อหรอกนะครับนะเขาไม่เชื่อเรานะครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นประจักษ์พยานให้เรานั่นเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนรอบตัวนะครับนี่อย่างที่บอกว่าถ้าไปในช่วงที่เขาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเอิ้นเราไปเดินอยู่แถวๆนั้นนะก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนใส่ตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเที่ยวกลางคืนพุทธเจ้าก็จัดเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งนะฮะท่านฟังครับข้อที่3นี่ปากทางที่3นี่ปากทางเที่ยวกันเที่ยวดูกันละเล่นท่านฟังเที่ยวดูกันละเล่นเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องกลางค่ำกลางคืนนะกลางวันก็จัดเขาด้วยนะครับไอ้เที่ยวดูกันเล่นนี่คือคนชอบดูชอบเล่นชอบเที่ยวนะฮะเขามีเที่ยวสนุกสนานเฮฮาที่ไหนไปที่นั่นนะฮะจนเป็นนั่นเลยครับทำให้ภวาพวงนะนะเสียการเสียงานนะครับหวังแต่จะไปเที่ยวหวังแต่จะไปเล่นมาทำงานไม่เป็นอันทำงานจดๆจ่อๆนะครับภวาพวงนะครับเสียการเสียงานทำงานก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะพ่อแม่ใช้ทำอะไรก็มัวแต่หวังจะไปเที่ยวนะครับนะนี่นะครับอันนี้ก็นำไปสู่ความเสื่อมนะครับ4เล่นการพนันท่านฟังอันนี้ชัดเจนเนาะนะครับผู้ชนะย่อมก่อเวรนะเห็นไหมครับถ้าเราชนะก็คนที่แพ้เราก็ปู่อาฆาตมาดร้ายเรานะครับอาจจะชิงทรัพย์เรานะอาจจะหาวิธีกันแกล้งแก้เราแก้แค้นเราได้นะครับทำร้ายร่างกายเราได้เพราะว่าไปชนะเขาไว้นะฮะผู้แพ้เสียดายทรัพย์นี่ผู้ชนะในก่อเวรผู้แพ้เสียดายทรัพย์ถึงกับบางคนก็ต้องเสียดายมากนะฮะต้องขายทรัพย์สินอะไรต่างนะครับเสียดายเสียใจจนบางครั้งตรอมใจตายมั่งอะไรมั่งต้องอัตวินิบาตกรรมตัวเองบ้างนะครับทำลายลูกภรรยาบ้างนี่ก็โรคเสียใจนะครับเสียทรัพย์
เสียทรัพย์ในปัจจุบันนะพูดจาไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเรื่องการพนันนะถูกโดมินนะครับถูกดูหมิ่นดูแคลนเป็นคนที่ไม่มีการมีงานทำเล่นแต่การพนันนะครับไม่มีใครอยากจะเอามาเป็นคู่ครองนะครับพ่อแม่จะยกบุตรสาวให้นะแต่งงานเขาก็ไม่กล้านะครับกลัวจะไปขายลูกเขานะไปขัดดอกขัดไรนะครับเอาลูกเขาไปขัดดอกการพนันนะครับไม่มั่นคงนะฮะนี่ก็ไม่มีใครอยากจะให้ลูกสาวได้แต่งงานเป็นคู่ครองด้วยนะครับก็เป็นปากทางความเสื่อมที่4ท่านผู้ฟังครับข้อที่5นี่คบคนชั่วเป็นมิตรท่านผู้ฟังคบคนชั่วเป็นมิตรก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมนะครับนะปากทางความเสื่อมก็จะคนชั่วนี่ก็คือไม่ดีแหละนะแล้วเรามาเป็นพิษเป็นมิตรเป็นพวกนี่มันก็จะชวนเราเป็นนักเลงหัวไม้นะครับเป็นคนลวงโลกเป็นนักเลงผู้หญิงนะครับติดเหล้าเมายานะครับเป็นไปตามเพื่อนที่ไม่ดีละนิสัยเพื่อนเป็นไงนิสัยเพื่อนไม่ดียังไงเพื่อนที่ไม่ดียังไงมันก็จะพาเราเป็นนิสัยเป็นไปตามเพื่อนๆนะครับที่ไม่ดีนั่นแหละนะครับดังนั้นใครที่มีมิตรมีคนชั่วเป็นเพื่อนนี่ก็ถือว่าเราเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ปากทางความเสื่อมนะครับความเสื่อมรออยู่ข้างหน้าอันที่6สุดท้ายท่านผู้ฟังครับนะอบายมุขข้อที่6นะปากทางแห่งความเสื่อมข้อที่6ข้อสุดท้ายนี่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะก็คือเกียจค้านการทำงานนี่ชัดเจนท่านผู้ฟังนะคนที่เกียจค้านการทำงานเนี่ยมักจะอ้างอุ่นอ้างนี่นะร้อนร้อนก็มันร้อนเดี๋ยวก็พักก่อนนะมันร้อนยังไม่ทำหรอกมันร้อนพักไปพักมาอากาศเย็นเอ้าเย็นไปเจออากาศเย็นก็ไม่เอาอีกแล้วเย็นเกินไปเดี๋ยวก็พักก่อนอุ่นๆค่อยไปทำนะครับโอ้เอ๋มันยังเช้าอยู่ยังเช้าเดี๋ยวสายเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับยังมีเวลาอยู่อะไรเงี้ยนะครับผัดไปเรื่อยนะครับมันมืดค่ำเอาไปมืดค่ำแล้วมันค่ำแล้วไปไม่ได้แล้วมันมืดแล้วอ้าวนะครับผัดไปผัดมาโอ้ลังเลไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เกียจคร้านการทำงานสุดท้ายก็ยากจนนะครับสุดท้ายก็ยากจนนะไม่มีงานมีการไม่มีทรัพย์สินเงินทองนะครับยากจนเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจนี่คือปากทางแห่งความเสื่อมนะครับก็วันนี้ก็มาย้อนนะครับมาย้อนเตือนความจำท่านผู้ฟังเนาะท่านใดที่ฟังอยู่นะครับก็ถ้าคิดว่าได้ประโยชน์ก็ช่วยกันนะครับนำไปคิดไปขบไปคิดไปบอกลูกเล่าเราตะเราหลานไปสอนตัวเองนะครับบอกลูกเต้าเราหลานนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดพุทธเจ้าตัดเอาไว้เนาะนะครับปากทางแห่งความเสื่อมดังนั้นใครรู้ตัวนะครับว่ากำลังเดินอยู่บนปากทางความเสื่อมนี้ก็พยายามลดละเลิกไปนะครับแล้วเราก็จะได้พ้นจากปากทางความเสื่อมครับท่านผู้ฟังครับนะโอเคในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการหลักของเรานะครับก็ขออนุญาตเบรกนะครับฟังเพลงขั้นรายการสักเพลงหนึ่งครับขอเชิญครับ

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีนะครับก็นำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ได้พิเศษแล้วกันนะครับนะฟังข้อคิดสะกิดใจนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมสวนะนะครับเป็นวันพระคำว่าธรรมสวนะคือนะในบาลีท่านเรียกว่าวันธรรมสวนะมาจากสองคำนะครับคำหนึ่งคือธรรมะคำหนึ่งบกคำหนึ่งคือสวนะแปลว่าสวนะแปลว่าการฟังนะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เราต้องฟังธรรมศึกษาธรรมนะครับท่านกำหนดขึ้น อาทิตย์ละ1วันนะครับเป็นวันที่เราต้องศึกษาธรรมะนะครับเรียกว่าธรรมสวนะหรือวันพระนะฮะเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่4วันนะครับก็เป็นอันได้นำเสนอนะฮะเรื่องของอบายมุข6นะครับแล้วก็อนุธรรมอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับในวันนี้เนาะในวันพระครับในช่วงนี้นะครับก็นำท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาหลักของรายการของเรานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ของเรานะครับมีข่าวคราวอะไรบ้างนะก็ขออนุญาตนะครับนะเปิดเพจ Facebook นะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับข้อมูลข่าวสารก็ลงไว้นะครับในเพจนะครับก็จะได้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะก่อนที่จะนำเสนอก็ขอทักทายท่านผู้ฟังนะครับทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะน้อยใจนะครับไม่กล่าวถึงเราเลยนะครับไม่ทักทายกันเลยหรือนะทางเพจสวทบุรีรัมย์นี่นะครับก็ขออนุญาตนะครับนะก็อย่าน้อยใจเลยนะครับบางทีก็รีบเข้ารายการแล้วลืมท่านไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะติดตามรับฟังทางเครื่องรับวิทยุนะครับก็คือวิทยุที่เรามีอยู่นะครับเครื่องรับเสียงเนาะนะครับเราเรียกว่าวิทยุนะครับหรือท่านที่ตามรับชมรับฟังทางเพจสวทนะบุรีรัมย์นะครับก็ได้ทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งในยุคใหม่นี้ก็นะทางกรมประชาสัมพันธ์เองท่านก็พยายามปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับก็มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดนะครับเป็นทางเพจนะครับสวทบุรีรัมย์ของเรานะครับนะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหารายการของเรานะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไล่ย้อนไปตั้งแต่วันอังคารที่7ท่านผู้ฟังนะวันอังคารที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็พระศรีปริยัติธาดานะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับและก็รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตนะครับได้ร่วมเดินทางนะครับไปมอบของอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในโครงการอบรมคุณธรรมเยาวชนนะครับซึ่งเป็นการจัดขึ้นโดยระหว่างวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์และก็คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็เป็นปีที่จำได้เป็นที่ปีที่2แล้วท่านฟังนะไป2ครั้งแล้วนะครับท่านไป2ครั้งแล้วนะครับก็ไปที่ไปที่ช่องโอบกนะครับนะโอบกนะกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่216นะครับแล้วก็ไปในรูปนะที่เราเห็นนะครับผมว่าวันนั้นผมไม่ได้เดินทางไปด้วยนะเพราะดีติดปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็ไปที่ฐานปฏิบัติการเนิน472นะครับเนิน472นะครับนะกองร้อยชกตำรวจชายแดนที่216นะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่พระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับท่านได้ไปนะครับมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับทหารหารของเรานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับข้อมูลข่าวสารในด้านชายแดนนะครับก็ยังต้องติดตามกัน
อยู่นะครับข่าวสารต่างๆนะฮะก็อยู่เบื้องหลังก็เราเป็นกองทัพหลังก็นะครับก็สนับสนุนนะฮะผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าตามกำลังความสามารถที่เราจะพึงกระทำได้นะครับคณะสงฆ์ก็ไม่ทอดทิ้งนะฮะก็พยายามให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนะอันนี้วันที่7เนาะวันการที่7นะครับต่อมาในวันพุธที่8นะครับในวันพุธที่8ที่ผ่านมานะครับก็ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตนะครับวิทยาลัยสงขลามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะนะครับแด่พระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะที่อาคารสัจจานุรักษ์นะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็วันนั้นก็มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตนะครับพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าอีกนะครับไม่ได้เข้าร่วมรายการนี้ไม่ได้เข้าร่วมถวายมุทิตาท่านด้วยผมติดภารกิจที่โรงเรียนพิมรัตน์ประชาสรรค์นะครับไปอบรมเด็กอยู่ตอนนั้นนะฮะก็เลยพลาดโอกาสนี้นะครับก็ได้เก็บภาพนะครับมาลงในเพจแล้วก็มารายงานท่านผู้ฟังทราบนี่แหละนะครับนะก็ดูตามภาพก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับนะเจ้าพระเดชพระคุณท่านก็เป็นผู้บริหารนะครับระดับสูงเป็นผู้อำนวยการของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับนะด้วยนะครับก็นะผู้บริหารคณาจารย์วันนั้นก็เจ้าหน้าที่ด้วยนิสิตด้วยนะครับก็ได้ทำพิธีมุทิตาประกอบพิธีมุทิตาสักการะนะครับแสดงความยินดีนะครับในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งทางด้านการปกครองคณะสงฆ์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตของวิทยาลัยสงขลานี่ก็นะครับยินดีปรีดานะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์ด้วยนะครับก็มีความยินดีปรีดานะครับในโอกาสนี้ด้วยนะครับนะก็ไปดูภาพได้นะท่านฟังครับนะไปดูภาพบรรยากาศได้นะครับในการถวายมุทิตาสักการะนะครับก็ในเพจวิทยาลัยสงขลาเลยนะครับนะเราก็ภาพข่าวทุกภาพทุกข่าวก็จะนำมาลงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ไปติดตามดูนะครับก็นะครับในเลื่อนขึ้นมาอีกนะครับเลื่อนขึ้นมาในวันที่8นะครับในวันที่8พุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะฮะอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์นะครับผมเองแหละนะนะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลานะครับก็ได้แนวการศึกษาต่อนะครับแก่นิสิตแก่นักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษานะครับตั้งแต่3ทับ1ถึง6ทับ1เลยนะครับของโรงเรียนพิมรัฐประชาสรรค์นะครับนะตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในโอกาสที่ผมเองก็ไปเป็นวิทยากรอบรมนะครับของพุทธสมาคมบุรีรัมย์นะครับในโครงการ2โครงการเลยท่านผู้ฟังครับนะตั้งแต่วันที่6 7 8 3วันเลยนะครับที่ผมได้ไปเป็นพิธีกรวิทยากรนะครับไปเป็นวิทยากรในมี2โครงการคือโครงการ โครงการศีล5ร่วมต้านยาเสพติดและก็โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างพุทธสมาคมบุรีรัมย์นะครับนะกับสภาสงฆ์สงฆ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและก็ของกรมการศาสนานะครับวัฒนธรรมนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนทุนนะครับในการจัดโครงการนะครับงบประมาณในการจัดโครงการนะก็ไปปีนี้ก็ไปจัดที่โรงเรียนพิมรัตน์ประชาสรรค์นะครับ
ก็วันละนักเรียนเข้าร่มบรม3วันในวันละ120คนนะผมเองก็ได้อยู่กับโครงการมาตลอดตั้งแต่วันที่6 7 8 3วันนะครับก็เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับก็เป็นหนึ่งในภาระของของคณาจารย์นะครับเป็นหนึ่งในพันธกิจหนึ่งในภาระของคณาจารย์นะที่ต้องบริการวิชาการแก่สังคมตามวาระตามโอกาสนะครับผมก็ได้ไปบริการวิชาการแก่สังคมในวันนั้น3วันรวดเลยนะฮะร่วมนะครับก็มีโอกาสได้แนะแนวการศึกษาต่อด้วยนะครับให้กับน้องนักเรียนนะครับลูกหลานนักเรียนของเราที่เขาจะต้องหลังจากจบม.6 แล้วเขาก็ต้องหาที่ศึกษาต่อนะครับก็ถือโอกาสได้แนะแนวการศึกษานะครับแนะนำสถานแนะนำการศึกษาต่อเรียนต่อแก่พวกเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นข่าวคราวอีกข่าวคราวหนึ่งนะครับของความเคลื่อนไหวของครูบาอาจารย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับก็นี่ข่าวคราวที่น่ายินดีนะครับข่าวคราวที่น่ายินดีก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนางสาวจุธารัตน์จุธาทิพย์นะครับนางสาวจุธาทิพย์โกยรำนะครับศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะหลักสูตร4ปีนะครับอันนี้ก็ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับวิชาเอกภาษาไทยนี่นะครับนะก็ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับเป็นความสำเร็จของลูกศิษย์ลูกหานะครับของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับคือคนคือน้องนางสาวยุทธาทิพย์โกยรำนี่เขาเพิ่งจบนะครับเพิ่งจบรับปริญญาไปนะฮะรุ่นล่าสุดนี่นะครับปีที่แล้วนี่เองนะครับรับปริญญาไปครุศาสตร์บัณฑิตนะครับการสอนภาษาไทยนะฮะนะครับแล้วก็สอบบรรจุได้นะครับขึ้นบัญชีเอาไว้นะครับแล้วก็คือเขาขึ้นบัญชีไว้ในเขต2นะครับทีนี้ก็เขต4นี่ขอนะครับขอย้ายไปเขต4นะครับก็ได้ไปบรรจุที่เขต4บุรีรัมย์เขต4นะครับนะก็แสดงความยินดีนะครับกับศิษย์เก่าอีกคนหนึ่งผมนี่ก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์นะก็มีโอกาสได้บรรยายได้ให้ความรู้นะครับในรายวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับนะก็แสดงความยินดีนะครับนะกับศิษย์เก่าด้วยนะครับก็นำบอกประกาศท่านผู้ฟังนะได้รับทราบร่วมกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยกันนะครับถือว่าได้บรรลุนะครับนะได้บรรลุตามเจตนารมณ์ของเจ้าตัวแล้วก็ของผู้ปกครองนะครับอยากให้ลูกได้เรียนครูได้เป็นข้าราชการครูก็สำเร็จนะครับได้เป็นข้าราชการครูตามความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับนะก็ขอให้เจริญในหน้าที่ขอให้เป็นข้าราชการที่ดีนะครับเจริญในหน้าที่การงานสืบต่อไปนะครับนะอันนี้ก็ข่าวที่น่ายินดีนะฟังครับท่านฟังเองก็ถ้ามีลูกมีหลานนะครับก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะครับอยากให้ลูกหลานมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะครับก็หลังจากที่ลูกจบม.6แล้วก็นะครับก็ขอเชิญนะครับนะก็มาสมัครเรียนครุศาสตร์บัณฑิตกับเรานะครับซึ่งครุศาสตร์บัณฑิตที่วิทยาลัยสงขลานี้ก็มีให้เลือก3สาขาวิชานะครับเลือกวิชาเอกนะวิชาเอกการสอนภาษาไทยวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาเอกสังคมศึกษานะครับนะก็จะต้องรอภาคการศึกษาใหม่นะครับฟังครับนะภาคการศึกษา2569นี่ปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดเรียนไปได้3สัปดาห์แล้วนะครับก็ต้องรอปีการศึกษา2570นะครับนะเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครยังไงก็จะมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังให้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับความสำเร็จของลูกๆหลานๆของเราของนิสิตวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับในวันพฤหัสบดีที่9นะครับข่าวถัดมานะฮะวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับในเวลา 13:00 นนะครับพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดานะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ได้กรุณาเป็นประธานนะครับการประชุมคณาจารย์วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับครั้งที่1/2569นะครับที่อาคารสัจจานุรักษ์นะครับห้องเรียนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ไม่บ่อยนักที่ครูบาอาจารย์จะได้ประชุมกันนะครับนานๆทีก็ส่วนมากจะประชุมในคณะกรรมการอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์มาประชุมกันนี่ก็เพิ่งจะนานๆทีท่านฟังครับนะครับก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ในมติที่ประชุมก็ได้เสนอให้มีการประชุมต่อไปนี้ก็ขอให้ประชุมกันบ่อยๆนะครับคณาจารย์มีเรื่องมีอะไรที่ต้องมาKM กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องการจากการเรียนการสอนนะครับการบริหารหลักสูตรต่างๆนะครับก็จะได้ประชุมกันก็ได้กำหนดนะครับต่อไปนี้ก็จะประชุมกันทุก2เดือน2เดือนครั้งหนึ่งนะครับเป็นการประชุมครูบาอาจารย์นะครับในแต่ละหลักสูตรมาประชุมพร้อมกันนะครับได้มีเรื่องทุกพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็นะครับก็ถือว่า เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่นำมาเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับก็มีวันนั้นก็มีครูบาอาจารย์เข้าประชุมกันครบนะครับนะเข้าประชุมกันครบทุกหลักสูตรเลยทีเดียวนะฮะนะครับก็ได้พูดคุยกันในหลายเรื่องหลายราววันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งเรื่องมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานครูบาอาจารย์นะคุณภาพของครูบาอาจารย์ตามเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์ของกรุสภานะครับที่ออกกำหนดมาใหม่นะครับซึ่งก็ต้องมีเรื่องที่ต้องพูดคุยต้องพัฒนากันนะครับหลายเรื่องหลายราวอยู่ท่านผู้ฟังครับนะอันนี้ก็นำมาเรียนท่านผู้ฟังทราบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับว่าเรามีการยังไงบ้างนะครับกิจกรรมอะไรมันมีข่าวคราวอะไรบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะก็ท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าเราก็ทำงานทำการกันนะครับทำการกันมีการประชุมมีการอะไรนะครับนะเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับก็ท่านฟังได้มั่นใจนะครับถ้าหากว่าส่งลูกหลานมาศึกษาเรียนนะครับก็ขอให้เกิดความมั่นใจในสถาบันนะครับนะก็เรียนท่านฟังว่าถ้าเราจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนก็อย่าไปติดแบรนด์แล้วกันนะครับไม่ต้องไปติดแบรนด์หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันแบรนด์มันก็จริงๆแบรนด์มันมีส่วนไหมก็มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่ท่านฟังครับไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาโดยเฉพาะในการสอบเข้าเป็นข้าราชการครูเนี่ยท่านผู้ฟังครับเรามีการที่ข่าวทุจริตสอบล่าสุดนี้ก็จะเป็นทางซีกของการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่านะครับแต่เป็นของครูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอย่างครูเนี่ยเขาจะกำหนดอัตราไว้นะครับว่ารับได้กี่ปีนี้รับได้กี่คนนะครับแต่ละมหาลัยนี่ผลิตครูได้กี่คนเขาจะกำหนดเอาไว้นะครับไม่ได้เหมือนเอกอื่นนะฮะไม่ได้เหมือนเอกอื่นที่แบบไม่จำกัดเลยนะครับจบทั้งมหาลัยทั่วประเทศบางทีบางสาขานี่จบเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ไปแย่งงานแย่งการกันนะครับแย่งการแย่งการกันยังไม่พอจะมีการนั่นแหละกับทุจริตมีการจัดทองกันอีกต่างๆนะอันนั้นคือในหลักสูตรที่มันจบกันเยอะแล้วก็ไปแย่งงานแย่งการกันแต่เป็นครุสภาเนี่ยถ้าเป็นครุศาสตร์เนี่ยมันจะแตกต่างจากศาสตร์นั้นๆนั่นฟังนะครับทางครุสภากำหนดเลยว่าทางกอพอนะเขาจะบอกว่าปีหน้าต่อปีต่อไปเนี่ยมันจะมีครูเกษียณกี่อัตรานะครับครูทั่วประเทศจะมีเกษียณกี่อัตราเขาจะมีสถิตินะครับมีการคาดคะเนไว้แล้วนะครับเราต้องผลิตครูให้ได้มาชดเชยเท่านั้นเท่านี้นะครับเขาจะสั่งมานะครับว่าสถาบันนั้นสถาบันนี้นะครับผลิตได้เท่านั้นเท่านี้นะครับนี่เพื่อมาให้เรารับเกินนะครับรับเกินอัตราที่ตำแหน่งงานรออยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปแย่งกันนะครับมันจึงไม่ค่อยมีการไปเรียกรับเงินรับทองมีการทุจริตสอบครูคุณครูนะฮะก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากนะครับเพราะเหตุนี้นะฮะดังนั้นก็ส่งลูกเรียนก็จะไปติดแบรนด์มากนั่นฟังครับนะก็ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้จบมาแล้วก็
ยังไงก็ต้องไปอ่านหนังสือสอบดีท่านผู้ฟังครับจะจบยังไงก็ตามต้องไปอ่านหนังสือสอบเพราะความรู้เนี่ยมันจะพลวัตไปเรื่อยนะท่านฟังนะครับความรู้มันไม่ได้หาได้เฉพาะในมหาลัยในจากครูบาอาจารย์มันความรู้มันมีทั่วไปนะครับเราสามารถพัฒนาความรู้เราเองได้ขอให้เราได้ แต่ก็ขอให้เรียนจริงเรียนจังแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพครูมาก็มีสิทธิ์ที่จะสอบครูได้ทั้งนั้นสอบข้าราชการได้ทั้งนั้นนะครับนะอันนี้ก็นำเรียนท่านผู้ฟังนะฮะฉันก็อย่าไปติดแบรนด์นะฟังครับนะนาฬิกาเรือนละเป็นแสนกับนาฬิกาเดือนละ99บาทก็บอกเวลาตรงกันไม่มีการเดินเร็วเดินถอยหน้าถอยหลังได้พิเศษอะไรนะครับก็เดินตามบอกเวลาเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ข่าวต่อไปท่านฟังครับวันที่9ถึงวันที่11ที่ผ่านมาท่านฟังครับมีบุคลากรจากสำนักงานตรวจสอบภายในนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็นำโดยพระครูสิริสารบัณฑิตนะครับด็อกเตอร์นะรักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยนะครับได้พาบุคลากรนะครับลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานนะครับของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับก็เพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานนะฮะ2ทําวันที่ผ่านมานะครับวันนี้14เนาะนะครับก็ลงมา3วันเลยนะตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ลงดูพื้นที่ตามห้องต่างพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับนะครูบาอาจารย์ก็หลายท่านตัวต้องไปมีการสอบถามนะครับจากครูบาอาจารย์ก็หลายท่านก็ไปให้ไปรับการไปให้ข้อคิดความเห็นนะครับนะแก่คณะกรรมการนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการเนาะนะครับทางมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะหมดท่านผู้ฟังครับนะข่าวคราวนะครับกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะครับนะก็พอดีกับเวลาพอดีท่านผู้ฟังนะฮะพอดีเวลาพอดีเป๊ะนะครับนะครับโอเคครับฟังคำนะก็น่าจะได้พูดคุยนะครับเจอกันนะฮะในวันอังคารที่14นะครับเดือนกรกฎาคมก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับนะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะรับชมรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 101.75 MHz นะครับเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับนะส่วนจะเป็นผมด้วยเป็นอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูแล้วก็ค่อยดูกันนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่งซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษา ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
12: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
13: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี่
12: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
13: ้ วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
12: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
13: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
12: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
13: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
12: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
13: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
14: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: ริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฝ่าฟันพัฒนาสหกรณ์เป็นสโลแกนที่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ยึดมั่นและถือปฏิบัตินำโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวาระสหกรณ์เช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 10:10 น.ถึงเวลา 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้นำเรื่องราวข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะด้านความรู้ด้านการสหกรณ์ตลอดจนสาระต่างๆค่ะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะดิฉันนางสาวสิริธรอักษรณรงค์เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ค่ะค่ะและคุณจิตนัตตาจงเพียรนะคะนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของสหกรณ์ในประเทศไทยค่ะสหกรณ์ความหมายว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542สหกรณ์นะคะจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลค่ะตามมาตรา37ชุมนุมสหกรณ์ค่ะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามมาตรา105สหกรณ์เป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ1ค่ะทำตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะของบรรดาสมาชิก2ค่ะใช้วิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์3ดำเนินกิจการร่วมกันตามประเภทที่จดทะเบียน4จัดหาทุนดำเนินงาน5ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์6จัดทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 7. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบอย่างน้อย10ปีค่ะ 8. ค่ะจัดทำรายการประจำปี 9. จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีบัญชีของสหกรณ์นะคะรอบบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์ค่ะและ10ค่ะส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ค่ะโดยประเภทของสหกรณ์นะคะก็จะมีทั้งหมด7ประเภทค่ะ1ค่ะสหกรณ์การเกษตร2สหกรณ์ประมง3สหกรณ์นิคม4สหกรณ์บริการ5สหกรณ์ร้านค้า6สหกรณ์ออมทรัพย์และ7สหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะซึ่งจัดตั้งสหกรณ์แล้วนะคะมาดูกันว่าสมาชิกนะคะคือใครค่ะโดยสมาชิกของสหกรณ์นะคะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ์ถือเป็นองค์ประกอบถือเป็นองค์นะคะของประชาธิปไตยค่ะในการควบคุมสมาชิกนะคะโดยสมาชิกนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็จะมีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบนะคะมาดูกันว่าสมาชิกสามัญจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ1ค่ะจะต้องเป็นนิติบุคคลและบรรลุนิติภาวะมีคุณสมบัติตามข้อบังคับค่ะต้องถือหุ้นอย่างน้อยนะคะ1หุ้นและ

0: หรือเงินเฉลี่ยคืนค่ะมีสิทธิ์ฝากเงินหรือกู้ยืมมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์และต้องไม่เป็นการกระทำใดที่ทำให้สหกรณ์เสียหายมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติและคำสั่งของสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับค่ะต่อไปเรามาดูกันว่าสมาชิกสมทบนะคะสมาชิกสมทบค่ะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนนะคะกำหนดไว้เช่นบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรของสมาชิกเป็นต้นค่ะต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเหมือนสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่สามารถสมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ได้ไม่สามารถนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมนะคะประชุมใหญ่และไม่สามารถออกเสียงใดๆในการประชุมใหญ่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนมีสิทธิ์ฝากเงินแต่ไม่สามารถกู้ยืมเงินนะคะเกินกว่าเงินฝากของตนนะคะมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบมติและคำสั่งของสหกรณ์ค่ะสหกรณ์ทุกประเภทนะคะสามารถรับสมาชิกสมทบได้นะคะแต่ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและต้องบรรลุนิติภาวะเว้นแต่สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะที่ต้องตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได
1: ้ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าทุนดำเนินงานของสหกรณ์นี่มาจากไหนในเมื่อสหกรณ์เราจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะเราจะเอาทุนดำเนินการทุนดำเนินงานของสหกรณ์มาจากไหนกันบ้างนะคะทุนก็คือทุนที่มีไว้เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นะคะมีที่มาจากหลายๆแหล่งด้วยกันนะคะ 1. ทุนเรือนหุ้นมีที่มาจากสมาชิกสหกรณ์นะคะแต่ละคนถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์โดยสมาชิกนำเงินมารวมกันนะคะเพื่อเป็นทุนดำเนินงานในส่วนหนึ่ง 2. เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์หรือเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นเป็นต้นค่ะ 3. เงินกู้ยืมนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกนะคะเงินกู้ยืมจากที่ไหนบ้างจากสหกรณ์อื่นจากสถาบันการเงินจากกองทุนต่างๆที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลค่ะ 4. ทุนสำรองนะคะทุนสำรองซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์รวมถึงบรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์แต่ไม่ได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดทั้งนี้ทุนสำรองจะมาใช้เพื่อชดเชยการขาดทุนเท่านั้นนะคะที่ข้อ5ทุนสะสมตามข้อบังคับซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตัวนี้เป็นทุนที่จัดสรรตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อทุนดำเนินงานเราดำเนินการครบรอบระยะเวลา1ปีนะคะครบรอบระยะเวลา1ปีตามที่ได้จดทะเบียนในข้อบังคับของสหกรณ์นะคะจัด1รอบปีบัญชีจะต้องมีการจัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีบัญชีของสหกรณ์นะคะพอดำเนินการถึงรอบปีบัญชีก็จะมีการส่งงบการเงินให้กับผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีเพื่อความถูกต้องนะคะตรวจสอบเสร็จดูผลดำเนินการว่าสหกรณ์มีผลกำไรหรือขาดทุนนะคะ

0: าสหกรณ์มีผลกำไรหรือขาดทุนเป็นประการใดก็จะนำมาจัดสรรในถ้ามีกำไรนะคะเราสามารถเอามาจัดสรรในที่ประชุมใหญ่ได้เมื่อมีการจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการประชุมใหญ่ของสหกรณ์นะคะ1รอบปีบัญชีจะมีการประชุมใหญ่1ครั้งอันนี้คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะแต่ถ้ามีเหตุอันควรนะคะหรือกรณีเร่งด่วนสหกรณ์สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้นะคะการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก็คือการที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจการของสหกรณ์หรือเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะการประชุมใหญ่สามัญประชุมปีละ1ครั้งและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต้องเรียกประชุมใหญ่ภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์นะคะ2การประชุมใหญ่โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า100คนถึงจะครบองค์ประชุมนะคะ 3. สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการควบคุมการควบสหกรณ์การแยกสหกรณ์และการเลิกสหกรณ์ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุมรวมถึงการอื่นใดที่ข้อบังคับกำหนดไว้ต่อไปเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญกรณีพิเศษนะคะเมื่อมีเหตุอันควรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ 2. เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 3. เมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า100คนหรือผู้แทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า50คนนะคะลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญข้อ4เมื่อสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนรวมหุ้นที่ชำระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบเหตุดังกล่าวต่อไปเมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะในวาระหนึ่งในการในที่อยู่ในวาระการของการพิจารณาก็จะมีในเรื่องของการจัดสรรกำไรถ้าสหกรณ์ดำเนินงานในรอบปีบัญชีแล้วมีกำไรเกิดขึ้นเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะข้อ1เราสามารถมาจัดสรรกำไรสุทธิเมื่อสหกรณ์มีกำไรเท่านั้นและจัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของกำไรสุทธิข้อต่อไปจัดสรรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามกฎกระทรวงในอัตราร้อยละ1ของกำไรสุทธิแต่ต้องไม่เกิน 30,000 บาทที่เหลือจากการจัดเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายบังคับนะคะเราสามารถเอาไปจัดสรรเป็นอย่างอื่นได้เช่นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ต่อปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 2. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปียกตัวอย่างเช่นเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกนะคะได้มาใช้บริการสหกรณ์เช่นมาซื้อปุ๋ยกับสหกรณ์ถ้ามีกำไรสหกรณ์สามารถปันเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ตามมติของที่ประชุมเป็นส่วนเฉลี่ยที่อาจจะกำหนดในที่ประชุมตามมตินะคะ อาจจะให้คืนกระสอบละ5บาท10บาทประมาณนี้ค่ะ3เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิ4ทุนสะสมไว้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นะคะ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเชิญคุณผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะแล้วกลับมาพบกับเราในช่วงเวลาถัดไปค่ะ

0: กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในช่วงท้ายของรายการวาระสหกรณ์ค่ะและช่วงนี้นะคะพี่จินตานะคะก็จะมีสาระดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
1: ค่ะเราก็มาต่อในเรื่องของการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะในหมวดนี้ก็จะเป็นการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะฉบับที่2พ.ศ. 2553แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562นะคะมาตรา89/1นะคะเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้ในการเฉพาะในหมวดนี้ให้ดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วยนะคะมาตรา89/2การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในเรื่องดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามหลักการวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้อาจกำหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ข้อ1การกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และการกำหนดขนาดของสหกรณ์เครดิตยูเนียนข้อ2การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการข้อ3การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อ4การให้และการให้สินเชื่อการข้อ4การให้กู้และการให้สินเชื่อข้อ5การรับฝากเงินการก่อหนี้การสร้างภาระผูกพันซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันข้อ6การดำรงเงินกองทุนข้อ7การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องข้อ8การฝากเงินหรือการลงทุนข้อ9การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลข้อ10การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองของสหกรณ์ข้อ11การจัดทำบัญชีการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินการสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้อ12การจัดเก็บและรายงานข้อมูลข้อ13เรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในการออกกฎกระทรวงตามที่ได้กล่าวมาแล้วให้กระทรวงเกษตรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันนะคะมาตรา 89/3 เนี่ยในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 89/2 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการดำเนินการนั้นได้นะคะก็คือการใช้คำสั่งนั่นเองในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการกระทำตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิกให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการกรรมการผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งหรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้แล้วแต่กรณีและให้นำความตามมาตรา24มาตรา25และมาตรา73มาใช้บังคับโดยอนุโลมค่ะนะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการดำเนินงานและการกำกับดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะก็สหกรณ์ของเราก็จะมีหลายประเภทเหมือนที่น้องศิริธรได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสหกรณ์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่อยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่คร่าวๆหยิบแค่บทหนึ่งมาพูดเท่านั้นนะคะ ซึ่งการดำเนินงานต่างๆจะมีรายละเอียดเยอะมากสามารถค้นหาได้จาก Google ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็จะมีรายละเอียดเยอะถ้าใครอยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดลึกๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หยิบมาคุยให้ฟังในวันนี้นะคะหรือถ้าท่านสนใจแล้วอาจจะดูในตัวเอกสารแล้วงงแล้วไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะได้โดยติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เบอร์โทรนะคะ02-281-3095นะคะแล้วก็สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1นะคะเบอร์โทรค่ะ02-241-5902อีกแห่งนึงนะคะสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2เบอร์โทรนะคะ02-914-5771นะคะในส่วนภูมิภาค77จังหวัดท่านสามารถเสิร์ชหาชื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในแต่ละจังหวัดได้เลยถ้าท่านอยู่ในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ท่านสามารถเสิร์ชหาเบอร์โทรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรได้นี้เลยนะคะตามที่อยู่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะอยู่เส้น 328/11 ถนนจิระอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรนะคะ044-611-449ค่ะ442ขออภัยนะคะ044-611-442ค่ะค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อให้น้องได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นต่อนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องบุคลากรนะคะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้เยี่ยมชมนะคะตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนะคะรัฐบาลด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะและโครงการไทยช่วยไทยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะจะเป็นกิจกรรมตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยค่ะซึ่งนะคะจะได้จัดขึ้นนะคะทุกวันศุกร์นะคะระหว่างเวลานะคะ 15:00 น.ถึงเวลา21:00 น.ค่ะณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็สามารถไปเลือกซื้อนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นนะคะราคาประหยัดค่ะทุกวันศุกร์นะคะของสัปดาห์ค่ะจะจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาค่ะของรายการวาระสหกรณ์แล้วนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ FM 101.75 ค่ะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็อย่างที่พี่จินตาได้พูดไปนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับรายการหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งสหกรณ์ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ตั้ง 328/11 ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอย้ำเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบค่ะจะเป็น044-611-442ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสิริธรอักษรณรงค์ค่ะเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ค่ะและพี่จินตาจุงเพียรค่ะนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการนะคะก็จะขอกล่าวลาคุณผู้ฟังไปค่ะด้วยบทเพลงเพราะๆค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายณภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสันทพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
11: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทั่วไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับรับฟังได้ทั้งขึ้น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์นะครับท่านสามารถโทรเข้ามาขอฟังเพลงได้ในรายการนะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณที่0926633523ครับผมวันนี้ดำเนินรายการโดยผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์นะครับพร้อมกับท่านผู้ใหญ่สำลีแสงสีนำเจริญเนาะกำลังเดินทางมาพอดีท่านมาจากอำเภอสัตตึกนะครับจะมาบอกมาเล่าในเรื่องราวของการทำบุญบนหลังช้างแต่ว่าตอนนี้ท่านยังเดินทางมายังไม่ถึงก็รอเวลานิดนึงนะครับผมก็ดำเนินรายการรอสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับช่างเทคนิคของรายการท่านดีเจนะครับทางช่างเทคนิคคุณหมูธนาเดชฉลาดแพทย์นะครับช่วยควบคุมเสียงให้ราบรื่นตลอดรายการขอบคุณท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพรมเป็นอย่างสูงนะครับที่เอื้อเฟื้อช่วงรายการขอบคุณท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ทุกๆท่านนะครับพี่บรรเทาสำราญใจวันนี้มาสดเด้อพี่บรรเทาสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่วันนี้ขอเพลงแบ่งบุญพี่บ้างของเสรีรุ่งสว่างถ้าไม่เปิดให้น้อง16ขอตายใต้ต้นมะเขือพะนะพะนะสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ฉลาดภาชลีภาพจากคูเมืองผู้ช่วยทองม้วนเย็นกระโทกผู้ใหญ่สำเนียงเกียรติใจสงสวัสดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะครับมีข่าวดีๆมาบอกให้เสมอผู้ใหญ่สมหมายจันทร์พลแสงจากคูเมืองนะครับที่รับฟังรายการในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมได้แชร์ Facebook Live ไปทางไลน์กลุ่มของวิทยุกรมการปกครองช่อง25ของประเทศไทยนะครับรับสัญญาณได้ทั่วไทยทั่วโลกท่านใดที่รับฟังอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่วิชัยบ้านขามบ้านมีท่านผู้ใหญ่อนัทจากแกงไรยองนะครับฝากรายการด้วยฝากรายการด้วยฝากแชร์รายการด้วยนะครับผมก็มาดูข่าวสารในเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะตอนนี้มีนโยบายอย่างที่ผมบอกกล่าวครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของ Operation Night Day หรือว่าผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนตอนนี้ก็หลายๆอำเภอขับเคลื่อนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านผู้ว่าเกียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ Operation Night Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนรวมระยะเวลา90วันโดยมีพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขสัมภาษามิตรอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยแถวณหน้าสถานีตำรวจอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแสดงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งนายเกียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการปราบปรามทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังศรัทธาบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็มีคำสั่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับว่าขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจตราในหมู่บ้านห้ามมีการเล่นการพนันในหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านไหนมีการเล่นการพนันผู้ใหญ่บ้านจะโดนเรียกไปปรับทัศนคติหรือว่าสอบสวนทางวินัยโอ้นะครับต้องช่วยกันนะครับทุกหมู่บ้านขอความร่วมมือตอนนี้เจ้านายท่านสั่งงดห้ามมีการเล่นพนันในหมู่บ้านเด้อฝากในเด้อผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกหมู่บ้านตอนนี้มีคำสั่งมานะครับให้กวดขันในเรื่องการพนันในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสนุกบ่อนการพนันนะครับต่างๆในหมู่บ้านบอกว่าไม่ให้มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมใจกันแล้วก็ทางอำเภอเมืองนี่ก็ได้ร่วมนะครับในการตรวจออกตรวจปล่อยแถวไปแล้วส่วนอำเภอนางรองก็ได้ดำเนินการเช่นกันโดยณฤชิตรุ่งศิราป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายปัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองนำชุดปฏิบัติการนะครับแล้วก็ชุดบูรณาการต่างๆเข้าร่วมนะครับในการตรวจสอบสถานที่ประกอบการว่ามีการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดและปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการซึ่งโดยก่อนหน้านี้เข้าตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนสืบสวนฝ่าและเข้าแฝงตัวเข้าตรวจสอบพฤติการของสถานบริการพบว่ามีการเปิดให้บริการในลักษณะของสถานบริการและมีการแสดงดนตรีเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนดทั้งยังมีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีจึงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายนะครับส่วนห้วยราชก็ดำเนินการเหมือนกันครับห้วยราชโอเปอเรชั่นเดย์นาจิเดย์บุกตรวจ4เป้าหมายรวบผู้เสพยาบ้าอีกกว่า118เม็ดจากกรณีจับกลุ่มผู้ค้าวันแรกในพื้นที่อำเภอห้วยราชล่าสุดฝ่ายปกครองไม่นิ่งนอนใจเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากเมื่อเวลา 8:30 นของวันที่7กรกฎาคมภายใต้การดำเนินการของพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชได้มอบหมายให้นายเดชินพันมีสุขปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังกองอาสารักษาดินแดนอำเภอห้วยราชที่18ขับเคลื่อนนโยบายตามกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ดำเนินการนะครับพบปัสสาวะมีสารเสพติดและมีการตรวจค้นโดยละเอียดสามารถตรวจค้นและตรวจยาเสพติดได้เพิ่มอีกจำนวน118เม็ดจึงนำตัวไปควบคุมพร้อมของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนห้วยราชดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็พ่อแม่พี่น้องมีลูกหลานไหมในพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์นะครับเปิดโครงการเปิดรับสมัครอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78เพื่อกับเคลื่อนชุมชนยั่งยืน 13-17 กรกฎาคมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นกับการเปิดรับสมัครอาสาพัฒนารุ่นที่78ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่นอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนโดยการนี้นะครับก็จะรับสมัครผู้ที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจบปริญญาตรีทุกสาขามีจิตอาสาเสียสละและมีความรับผิดชอบสนใจงานพัฒนาชุมชนเพื่อเปิดการรับเรียนรู้ใหม่ๆนะครับค่าตอบแทนก็มีนะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับก็สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรู้สึกว่าจะรับสมัครแค่4ท่านนะทุกเพื่อชดใช้ท่านอยู่อำเภอไหนก็ทำงานในที่อำเภอนั้นเงินภาคตอบแทนก็ 15,000 บาทนะก็เป็นใครที่ตกงานอยู่เนาะก็ไปสามารถไปสมัครได้ถ้าเกิดหากว่าทำงานดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็สามารถต่ออายุงานได้นะหรือสนใจก็โทรไปที่044-666-512หรือ Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับก็มีข่าวสารของทางเทศบาลเมืองชุมเหตุฝากมานิดนึงกันในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของรับสมัครนะครับอบรมในเรื่องของการตัดผมชายในวันที่22-24กรกฎาคม

0: นะวันที่30ถึงวันที่31กรกฎาคม2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำหนดจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในวันที่16นี้นะท่านใดจะไปร่วมทำข่าวก็ไปทำได้นะครับวันที่16นี้ก็จะโอ้ยิ่งใหญ่นะวันนี้พอดีผู้ใหญ่สำลีมาพอดีผู้ใหญ่สำลีแนะนำตัวนะครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ใหญ่พงษ์อนันต์สืบสิงห์นะครับ
0: ครับวันนี้ผู้ใหญ่สมฤทธิ์ได้มีโอกาสมาเล่าอะไรเรื่องของสตึกสตึกงาน
1: ตร
0: ง
1: ครับ
0: งานทำบุญบนหลังช้างแต่ว่าพอดีน้องแหม่มดีเจแหม่มนะครับฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแห่เทียนเข้าพรรษาวันที่30 31นะที่อำเภอประโคนชัยไทยอยากจะไปร่วมบุญก็เรียนเชิญได้เนาะครับผมเดี๋ยวมาเข้าสู่รายการของผู้ใหญ่สำลีกันเนาะผู้ใหญ่สำลีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ทำบุญหลังช้างไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมมีไหม
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีบ่เห็นเห็นอะไรนะใน
1: โอ้เป็นของหมู่บ้านในชุมชน
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ันนั้นเป็นของชุมชนเขาทำก่อนนะครับในหมู่บ้านของหมู่บ้านช้างเองนะครับ
0: หมู่บ้านช้างก็ทำบุญ
1: ครับผม
0: หมู่บ้านช้างก็ทำบุญเห็นมีเฟซบุ๊กเขาลงประชาสัมพันธ์ว่าสตึกเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องช้างเนาะ
1: ครับผมก็ในท้องที่นะครับก็มีการเลี้ยงช้างนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพหลักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้งานเลี้ยงช้างหรือว่าส่งเสริมการเลี้ยงช้างนะครับก
0: ็ครับ
1: เป็นหลายส่วนครับก็ช่วยกันส่งเสริมกันอยู่ครับผม
0: ก็เพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะทำบุญก็เดี๋ยวผู้ใหญ่สำลีจะมาเล่าในเรื่องของการทำบุญบนช้างสายบุญเนี่ยสายบุญพี่บรรเทาเนอพี่บรรเทาสอนมานใจเนี่ยสายบุญเนี่ยไปทำเด้อพี่บรรเทา เดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับชีวิตก้าวไกลไปสื่อวิถีลำน้ำมูลผู้ที่ตานครบ1เดือนนะครับขึ้นมานะก็เราจัดที่ตรงไหนนะครับผู้ใหญ
1: ่ครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางผู้ดำเนินรายการในเรื่องเล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมก็ที่ให้โอกาสทางอำเภอสตึกนะครับ ที่มีคำขวัญว่าพระพุทธรูปสูงใหญ
0: ่
1: หาดทรายชวนฝันแข่งขันเรือยาวเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์พาณิชย์สนามบินนะครับเป็นคำขวัญของอำเภอสตึกนะครับก็ด้วยเหตุนี้ครับทางอำเภอสตึกก็ได้ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้มีกิจกรรมมีได้นำประเพณีนะครับมาจัดทำที่อำเภอสตึกซึ่งแต่ก่อนก็ทำอยู่ตามตำบลหมู่บ้านนะครับทีนี้ทางอำเภอนะครับท่านนายอำเภอก็ได้มาส่งเสริมเรียกว่าส่งเสริมประเพณีนะครับตักบาตรบนหลังช้างที่ในตัวอำเภอครับนะครับประมาณ 4-5 ปีนะครับที่ปีนี้นะครับผมก็เริ่มได้ 4-5 ปีแล้วนะครับก็เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องชาวอำเภอสตึกนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือการนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณงานนะครับซึ่งริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีทิวทัศน์อันสวยงามนะครับเราพร้อมทั้งอยู่ใกล้กับบริเวณงานนะครับซึ่งในงานนี้นะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านก็อยากให้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็มานมัสการพระพุทธพระเจ้าใหญ่นะครับเรียกว่าพระพุทธเจ้าใหญ่ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลสูงเด่นสง่านะครับซึ่งก็เป็นอีกเรียกว่าประเพณีนึงกิจกรรมนึงในงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างด้วยครับผม
0: ครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปถึงในเรื่องของทำบุญบนหลังช้างถามเรื่องที่แล้วก่อนไอ้ครั้งที่ว่าทำบุญอะไรนะพระเจ้าองค์เจ้าพ่อวังกูดใช่ไหม
1: อ๋อเจ้าพ่อวังกรูดนะครับเจ้าพ่อวังกรูดครับวันที่1ถึงวันที่5เมษายนของทุกปีนะครับก็จะจัดขึ้นซึ่งเป็นนี้เป็นกิจกรรมของคณะกรรมการพ่อค้านะครับของพี่น้องคณะกรรมการพ่อค้าชาวอำเภอสตึกนะครับก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันมีทั้งหมด4ชุดนะครับในการที่จะจัดคณะกรรมจัดตั้งคณะกรรมการหมุนเวียนมาจัดชุดละปีละครั้งนะครับสำหรับงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูดนะครับ5วัน5คืนมาชมฟรีนะครับมหรสพชมฟรีทั้ง5วัน5คืนครับผม
0: เอาได้งบมาจากไหนผู้ใหญ
1: ่อันนี้เป็นงบของคณะกรรมการพ่อค้านะครับก็รายได้ก็หลายๆส่วนนะครับแม้ว่าท่านจะจากการงานยิ้วนะครับการจัดงานยิ้วก็มีการประมูลนะครับสินค้าเรียกว่าของบูชาประมูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก

0: เจ้าพ่อวังกรูดเรียกว่าของเจ้าพ่อวังกรูดนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นของสิ่งมงคลนะครับก็จะไปประมูลไว้นะครับส่วนกำไรรายได้ที่กาจากการประมูลก
1: ็
0: จะมาจัดในงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูดครับผม
1: เพราะว่าหมอลำก็มีแดงดังๆทั้งนั้นเลยดิ
0: ครับในส่วนครับในอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้รับเหมาจัดงานเน
1: า
0: ะแล้วก็สนับสนุนมาครับผม
1: ห้างร้านนี่เยอะไหมตอนนั้น
0: โอ้เยอะมากครับเยอะมากนะฮะ
1: คนก็แน่นเลย
0: คนก็แน่นครับ
1: เห็นว่าเห็นได้อะไรนะอะไรใครซอยดาวหรืออะไรนะ
0: ตักปลาพาโชค
1: ตักปลาพาโชคน่ะไม่พอใช่ไหม
0: โอ้โหครับอันนี้ผมพูดจริงๆว่ารางวัลไม่พอนะครับแต่คือรางวัลทุกสิ่งนะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเกี่ยวกับตักปลาพาโชคนี่ตามที่ไปดูจากการอื่นๆนะครับคงไม่มีการสนับสนุนเหมือนแบบนี้นะคร
1: ับ
0: คือตรงเนี้ยลูกหลานเจ้าพ่อวังกรูดท่านเสียสละท่านบริจาคสิ่งของมาเพ
1: ื่
0: อเป็นของขวัญของรางวัลที
1: ่
0: จะเรียกว่าทุกห้างร้านต
1: ้
0: องการคืนกำไรให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวงานในเทศกาลเจ้าพ่อวังกรูดนะครับผม
1: ก็เห็นว่ารางวัลมีแต่ใหญ่ๆเลยใช่ไหมม
0: ีอ
1: ะไรบ
0: ้
1: างคร
0: ับ โอ้โหเริ่มตั้งแต่จักรยานยนต์จักรยานไฟฟ้าตู้เย็นทีวีนะครับทุกคืนนะครับแล้วจะถั่วเฉลี่ยออกนะครับอันนั้น
1: ฉลาดเท่าไหร่นะใบละเท่าไหร่
0: ใบละ20บาทนะครับสำหร
1: ับ
0: ตักปลาพาโชคครับ
1: มอเตอร์ไซค์
0: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์พ่วงด้วยนะครับจากมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าต
1: ู
0: ้เย็นนะครับราคาร่วม 10,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทครับก็20บาท
1: โอ้โหเนี่ยผมก็ที่แรกผมว่าจะฝากผู้ใหญ่สำลีตักไข่ปลาเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเห็นผู้ใหญ่สำลีบอกว่าเดี๋ยวกรรมการเขาไม่มีไม่ให้ตักเดี๋ยวจะว่า
0: ให้ตักครับ
1: อะไรนะสู้แย่กัน
0: สู้แย่กันครับผมครับผม
1: ก็เลย
0: เดี๋ยวจะมีการ
1: กันจริงก็อยากจะร่วมในพอดีตอนนั้นก็ติดภารกิจเหมือนกันก็เลยไปไม่ได้ยังไงก็โอ้เนี่ยเดี๋ยวงานตักบาตรบนหลังช้าง
0: บนหลังช้างครับ
1: ท่านต้องไปให้ได้
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอดีพี่บรรเทานะครับพี่บรรเทาสมานใจแกขอเพลงมาครับผู้ใหญ่ท่านที่ทำแกก็โทรมาก่อนไลฟ์เข้ารายการเนี่ย
0: ขอบคุณมาก
1: ยังไม่ตัดรายการเลยท่านโทรมานะครับเห็นผู้ใหญ่ประดิษฐ์ก็บอกว่าจะโทรมาเต็มใจจะลืมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราให้ฟังเพลงสัก2บทเพลงก่อนเนาะเพื่อพ
0: ัก
1: ผ่อนอริยบทก่อนแล้วเรามาไล่ยาในเรื่องของงานทำบุญบนหลังช้างเนาะครับเชิญฟังครับ
0: เชิญครับ

0: ก็ผ่านไป2บทเพลงเพราะๆจากพี่บรรเทาสำรานใจขอมาผู้ใหญ่สันติธรรมโทรมาเพียงไรเนาะไม่ทราบก็เลยช่างเทคนิคนะครับท่านจัดให้แล้วเนอะเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมพี่สันติธรรมขออนุญาตทักทายนะครับท่านผู้ฟังที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผู้ช่วยเข้มทองขอคืนรับฟ้าความแดงกิจกรเดี๋ยวท่วงท้ายรายการจัดให้นะครับพร้อมกับคุณภูนคงสืบชาติขอเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟช่างหมูขอเพลงคืนรับฟ้ากับไอ้หนุ่มเครื่องไฟตอนท้ายรายการเด้อแล้วก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามผู้ใหญ่สากล
1: ครับ
0: กะลำที่สองห้องนะครับคุณพี่ลำดวนอุตปาคูเมืองกำนันพี่รับพลแป้นปะโคนครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ครับสวัสดีครับจากไหนเน
1: า
0: ะ
2: จ
1: าก
2: ไหนเนาะค่ะสวัสดีพี่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะอันนี้โทรมาจากห้วยราดค่ะ
0: ครับผม
1: มีอะไรจะส
2: ั่งพอดีแวะมาทักทายแล้วก็จะขอเพลงฟังด้วยค่ะ
0: เพลงอะไรเนาะครับเน
2: า
0: ะ
2: อะไรนะคะ
0: เพลงอะไรนะครับ
2: อ๋อวันนี้ขอฟังผู้ใหญ่บ้านงานหลาย
0: ผู้ใหญ่บ้านงานหลายบ
2: ่ใช่ค่ะวันนี้เอาใจหน่อย
0: ใครใครร้องนะครับ
2: น่าจะเป็นเฉลิมพลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
0: อืมอาช่างหมูช่วยหาดูให้หน่อยเด้อผู้ใหญ่บ้านงานหลายของ
2: ใช่ค่ะวันนี้ใส่หน้ามาเลยนะคะวันนี
0: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
2: แล้วก็ฝากไปถึงคุณแม่บรรเทาด้วยค่ะ
0: ครับผมได้ครับพี่บรรเทากำลังฟังอยู่กำลังล้างจานอยู่บอกว่าฟังเพลินเพลงพ่อพ่อ
2: น่าจะเสร็จธุระเรามั้งไม่แน่ใจ
0: อืมครับผมบอกว่าใครฝากมาเนาะ
2: แล้วก็พิเศษไปทางป่าหมูด้วยนะคะนายช่างด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ป่าหมูธนเดช
2: ใช่ค่ะแล้วก็เสียงทุกสายทุกการรับฟังด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับผมขอบคุณครับ
1: อย่าลืมติดตามรับฟังด้วย
0: อย่าลืมติดตามรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆวันอังคารนะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.พบกับผู้ใหญ่บ้านมาเล่าเรื่องเนาะที่ผู้ใหญ่มันมีข่าวมาใหม่นะตอนนี้ว่าในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านน่ะท่านรัฐมนตรีนะครับออกมานางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประกาศนโยบายเลยดิว่าซีโร่เทเรเรนโทเรเรนนะครับเดินหน้าล้างบางทุจริตพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสและย้ำว่าจะประสานตำรวจและอัยการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดคำถามคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาการทุจริตกองทุนบ้านเกิดขึ้นในรูปแบบใดบ้างจากข้อมูลคดีที่เคยตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบของรัฐนะครับหน่วยงานรัฐพบว่าการทุจริตนะครับพบบ่อยอย่างน้อย6ลักษณะได้แก่1สร้างลูกหนี้ปลอมใช้ชื่อสมาชิกหรือปลอมเอกสารกู้เงินก่อนเบิกเงินออกจากกองทุนโดยไม่มีผู้กู้จริงอันนี้นะครับก็เห็นว่ามีนะครับอันที่2ก็คือในการอนุมัติเงินกู้ให้กับตนเองหรือพวกพ้องกู้เงินเกินหลักเกณฑ์ไม่ชำระคืนจนกองทุนเกิดหนี้เสีย
1: ครับ
0: อันดับที่3ก็คือยอกเงินสดรับเงินจากครับผมสวัสดีครับมีสายเข้ามาครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สมหมายจันทร์พลแสนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะขอฟังเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอย่างเน
3: าะหัวเขาผู้บ่าวคอยมอบให้ทุกท่านทุกสถานีนะคะ
0: ครับผมหัวเขาผู้บ่าวคอยถ้ามีเวลาฟังตันเนาะครับผม
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณที่เดียวกันครับผม
0: รู้สึกจะ4บทเพลงเนาะเดี๋ยวทางช่างมูดจดเพลงไว้แล้วเนาะช่างมูดจดเพลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านจากห้วยราดขอเพลงมานะครับผมก็ในเรื่องของการยอกเงินสดจากสมาชิกแต่ไม่นำเข้าบัญชีกองทุนเนี่ยเห็นว่ามีเยอะนะแล้วก็ไม่นำฝากธนาคารด้วย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็
1: เข้าระบบ
0: ไม่นำเข้าเงินเข้าระบบแล้วก็ปลอมบัญชีและเอกสารการเงินแก้ไขยอดเงินปลอมใบเสร็จหรือรายงานการประชุมเพื่อปกปิดการใช้เงินอันที่5ก็คือทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีกองทุนได้รับงบสนับสนุนมีการหัวราคาใช้บริษัทสัตว์เครือญาติหรือเบิกเงินจ่ายเกินจ่ายจริงเดี๋ยวเขาก็จะเร่งลงมาตรวจสอบนะแล้วก็อันที่6ก็คือการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: หรือนำไปลงทุนส่วนตัวไปซื้อนู่นซื้อนี่ของตนเองเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โดย
0: ระ
1: เบียบด้วย
0: ใช่โดยเฉพาะกรรมการทำเองเนี่ยก็เลยแล้วก็นำไปปล่อยกู้นอกระบบด้วยหรือใช้ในกิจการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเนี่ยอันนี้ก็ต้องคือทางกองทุนเขาจะดำเนินการติดตามแจ้งตำรวจดำเนินการร่วมกับอัยการสำหรับมาตรการที่รัฐบาลประกาศเนี่ยจะเน้นเปิดรับเรื่องร้องเรียนว่าที่ไหน กองทุนไหนหมู่บ้านไหนมีแบบนี้ให้ร้องเรียนเข้าไปได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งอาญาทางวินัยโดยประสานตำรวจและอัยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเรื่องประสาทสางปัญหาค้างๆของกองทุนบ้านทั่วประเทศในรอบใหม่นี้นะครับ
1: โอ้ดีมากนะครับก็หลังจากที่เงียบหายไปนาน
0: อันนี้ก็เป็นข่าว
1: มาลื้อได้ขึ้นมา
0: ลื้อข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับทราบเนาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงนะครับกรรมการกองทุนเงินเนาะมันไม่เข้าใครออกใครได้ผู้ใหญ
1: ่ครับผมครับผม
0: มันเงินมันเป็นของร้อนถ้าเราไปแตะต้องมันแล้วจริงๆผมก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะกับกองทุนเนี่ยเขาพยายามจะให้ผมเป็นประธานกองทุนผมบอกผมไม่เอาหรอกครับผมขอเป็นที่ปรึกษาหรือว่าผู้ตรวจสอบก็ได้แต่อย่าให้ผมไปเป็นประธานเลยนะครับเพราะว่ามันล่อแหลม
1: ครับ
0: นะครับเงินอยู่ในมือ
1: ต้องทำใจลำบาก
0: ครับผมครับเอาล่ะมาเล่ากันต่อสักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวจะได้ฟังสัก4บทเพลงที่ขอมา
1: ครับผม
0: นะครับผมเดี๋ยวเรื่องของทำบุญบำรุงชาติอุตส่าห์มาตั้งไกลนะมาจากสตึกเนี่ย
1: มาจากอำเภอสตึกก็ไม่ไกลหรอกแค่40กว่ากิโลครับ
0: แค่40กิโลนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: จากสถานี
0: ครับพี่น้องก็อย่าลืมไปเที่ยวไปชมนะวันที่เท่าไหร่นะผู้ใหญ
1: ่ครับงานตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะครับก็งานก็มีวันที่24 25 26นะครับแต่ว่างานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26นะครับเพราะว่างานอุทธรณ์ต่างๆเขาก็จะไปเปิดร้านจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่20นะครับผม
0: ครับก็วันที่24เนี่ยเนาะก็จะเป็นวันเริ่มงาน
1: ครับเป็นวันเปิดงานนะครับวันเปิดงานวันที่24
0: แห่ช้างขบวนนางรำ
1: ครับผม
0: รำเปิดงานตักบาตรบนหลังช้างนมัสการพระพุทธรูปใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ตักบาตรบุญหลวงช้างกัน
1: ครับก่อนถึงวันที่24นะครับวันที่23นะครับก็มีการเรียกว่าซ้อมใหญ่นะครับวันที่23ก็มีการซ้อมใหญ่ที่บริเวณหน้าสนามตรงที่สนามจริงบริเวณงานจริงนะครับตรงนั้นก็จะมีนางรำครับในช่วงวันที่23ก็จะมาซ้อมใหญ่กันในวันนั้นก็เปรียบเสมือนกับวันเปิดงานจริงคือวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนเชิญพี่น้องร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับนางรำนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมครับตักบาตรบนหลังช้างซึ่งในงานนี้นะครับท่านนายอำเภอสตึกก็อยากให้พี่น้องได้ร่วมกันนมัสการพระพุทธรูปใหญ่องค์ใหญ่สวยงามเด่นสง่าริมฝั่งแม่น้ำมูลตรงนั้นเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีด้วยนะครับผม
0: ครับผมก็วันที่23นี่ก็มีมหกรรมรถแห่ด้วยนี
1: ่มีครับ
0: มีมหกรรมรถแห่สารสิน
1: ครับ
0: มาแสดงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนวันที่24เนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เน
1: ม
0: สุรพงศ
1: ์ครับผม
0: แล้วก็วันที่25
1: ครับ
0: ใบปออาสยาม
1: รัตติยา
0: เต็มวงเลย
1: วงเลยนะครับ
0: วันที่26เนี่ยก็จะมีหมอลำสุดสะแนน
1: สุดสะแนน
0: มาเล่น
1: อันนี้ส่วนอยู่ในงานนะครับแต่ว่าในชวนกิจกรรมที่ทางกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานที่ร่วมกันก็จะมีร่วมเปิดอีกต่างๆนะคร
0: ับ
1: ก็ขอเริ่มเลยนะครับวันที่24ก็จะมีขบวนช้างการแห่นางรำเริ่มตั้งแต่7นาฬิกานะครับก็จะมีการเคลื่อนขบวนซึ่งในขบวนก็จะมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือว่าหน่วยงานที่สำคัญแล้วก็ในหน่วยงานนี้ก็จะมีจากกลุ่มหน่วยงานของอบต.ทางเทศบาลด้วยมีขบวนมาตั้งขบวนทางอบต.ก็12อบต.นะครับผม12ตำบลแล้วก็4เทศบาลที่จะมาร่วมกิจกรรมในการเปิดงานขบวนแห
0: ่
1: ซึ่งขบวนแห่ก็จะประกอบไปด้วยธงสัญลักษณ์หน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ในแต่ละตำบล12ตำบลก็จะทำเป็นโอท็อปของแต่ละตำบลไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรตำเสือตำสากสารทอจะนำมานำเสนอในช่วงที่แห่ขบวนนะครับขบวนแห่นะครับก็เพราะฉะนั้นในทั้ง12ขบวนนะครับทั้ง12ตำบลทั้ง12ตำบลแล้วก็4เทศบาลในวันนั้นก็จะถือว่าเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่พอสมควรใช้ในการระยะแห่ขบวนรอบๆตลาดนะครับระยะทางก็ประมาณกิโลครึ่งนะ
0: ครับ
1: ก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมชมพิธีแห่ในงานเปิดงานด้วยนะครับการเปิดงานก็ได้แจ้งเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมทีมงานไปเปิดงานเป็นประธานในการเปิดงานนะครับคือท่านนายอำเภอสตึกท่านสนธนาชันทาวรนะครับท่านก็จะเป็นผู้ฝ่ายต้อนรับนะครับในกับท่านประธานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม
0: ครับผมก็วันที่24นี้ก็จะมีการแสดงมอลำกรประยุกต์ด้วยเนาะ
1: ครับในช่วง
0: เฉลิมน้อยดาวเหนือ
1: ครับ
0: ชมฟรีอีก
1: ชมฟรีครับฟรีทั้งฟรีทุกคืนนะครับ
0: ในวันที่25ก็ชมมวย
1: ครับวันที่25ก็เป็นการประกบคู่มวยให้ชมฟรีเช่นเดียวกันแต่ในงานนี้นะครับก็มีการขายบัตรเป็นของรางวัลคล้ายๆกับตักปลานะครับ
4: เป็นการหมุนเดิม
1: ขายๆขายๆนะครับเป็นการมอบรางวัลให้กับพี่น้องนะครับขายบัตรขายบัตรละ100บาทนะครับเพื่อเป็นของขวัญ
0: ก็ลงบัตรชอบเสียงโชคก็ไปได้
1: ก็ไปได้ครับผมรางวัลใหญ่ก็มีเป็นพวกจักรยานไฟฟ้านะครับพวกจักรยานปั่น
0: ครับผม
1: ตู้เย็นข้าวปัดลมอย่างนี้นะครับผม
0: สำหรับนักเสียงโชคเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมส่วนวันที่26นี่ก็จะนมัสการพระพุทธรูปใหญ่เหมือนเดิม
1: ก็ลืมบอกบัตรก็ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านของ
0: ใครๆอยากได้บัตร
1: อำเภอสตึก
4: นอกพื้นที่อะไรนอกพื้นที
1: ่นอกพื้นที่ก็ติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทาง
4: เพื่อมอบให้ผู้ใหญ่บ้านไป
1: ครับผมกับท่านกิจการชาติและหลายส่วนนะครับ
0: เขาให้คนละกี่บัตรกี่เล่ม
1: อ๋อก็ช่วยกันนะครับอย่างน้อยๆก็10บาทต่อหมู่บ้าน
0: 10บาทต่อหมู่บ้าน
1: แต่อย่างน้อยๆก็10บาทต่อหมู่บ้านบัตรละ100บาทครับเพื่อไปเอาของขวัญกองรางวัลครับผม
0: ส่วนใครที่ชอบฟังเทศอมตะเสียงทองก็วันที่26เนาะ
1: ครับวันที่26ครับก็จะเป็นการเทศแลนะครับคณะอมตะธรรมเสียงทอง
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงบ่ายโมงนะครับมีช่วงบ่ายโมงนะครับ
0: 13:30 น.
1: ก็เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านของกันตรึมดาวรุ่งเมืองสุรินทร์ของวันที่26นะครับแต่ทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าก็จะมีคณะกรรมการไปบริการจะเรียกว่าบริการดอกไม้เพื่อให้พี่น้องได้นำดอกไม้บูชาพระพุทธรูปใหญ่นะครับที่เราปฏิสถานอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีสมเด็จพ่อเรา5ด้วยอยู่ข้างๆกันนะครับอยู่หน้าที่ว่าการสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกตรงที่จัดงานนะครับก็อยากเรียนเชิญให้พี่น้องนะครับไปร่วมกันนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะครับที่เป็นคำขวัญของอำเภอสตึกของเรานะครับแล้วก็ร่วมประเพณีตักบาตรบนหลังช้างนะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งครับผม
0: เห็นบอกว่าเผื่อผู้ฟังเนาะอยากจะเตรียมชุดทำบุญไปจะไม่ครบไม่พอ
1: ครับ
0: ก็ช้างทั้งหมดจำนวน28
1: 28เชือกครับ
0: พระก็28รูป
1: ไม่องค์ช้างเชือกนั่นก็ใส่ได้2รูป
0: ก็ใส่ได้2รูป
1: มีมวลพระคุณเจ้าทั้งหมด
0: เหรอ
1: ครับผม
0: พอดีเห็นในนี้บอกว่า28รูปอ๋อทั้งหมดแต่ว่าช้างนี่28เชือก
1: 28เชือกนะครับ
0: เชือกนึงก็จะมีพระอยู่2รูป
1: 2รูป
0: เขาใส่ด้านซ้ายด้านขวามั้ยหรือว่าใส่ด้านเดียว
1: ก็โอ้ไปจะพูดบรรยายถึงสแตนนะครับที่เราไปจัดทำให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมใส่บาตรเรียกว่าส่วนมากก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะ
0: ครับ
1: ข้าวสารอาหารแห้งและจัดตุปปัจจัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เล้าใจพอสมควรนะครับการทำบุญบนสัตว์ใหญ่เนี่ยก็อยากให้พี่น้องเขาถือว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่ออีกประเภทหนึ่งที่ว่าเราทำบุญบนสัตว์ใหญ่ช้างเนี่ยได้บุญกุศลแรงบุญกุศลสูง
0: ม
1: ีบุญกุศลมากมีนะครับก็พร้อมทั้งนะครับก็อยากให้พี่น้องไปร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมกันนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมกันครั้งนี้ครับจากภาพโปรไฟล์นะครับที่ปีที่ผ่านมาครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับก็ใส่ยากพอสมควรนะครับท่านผู้ใหญ่พวกนั้นเพราะว่าช้างเดินนะครับ
0: คนใส่
1: ใส่บาตรต้องโยกนะครับ
0: ต้องใส่ให้ทัน
1: ต้องใส่ให้ทันต้องถูกจังหวะนะครับก็ถูกจังหวะก็ทางคณะกรรมการของเราก็จะจัดเป็นชุดนะครับท่านมีเท่าไหร่มีกี่ชุดก็เตรียมใส่หมดแล้วก็ลงมานะครับชุดใหม่ก็ขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยนะ
0: ครับผม
1: ก็สแตนความยาวของสแตนก็ประมาณ100เมตรนะครับ100เมตรนะครับที่ทางคณะกรรมการเนาะได้จัดตั้งไว้ให้พี่น้องบริการให้พี่น้องจะได้ไปใส่บาตรในช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่24นะครับวันเดียวนะครับ
0: ครับผมก็เขาบอกว่า10ตาว่า
1: ไม่เท่า
0: ปากว่าไม่เท่าตา
1: ไม่เท่าตาเห็น
0: ต้องไปดูเองเดี๋ยวเรามาเนี่ยมันไม่เห็นภาพบรรยากาศจริง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าจะไปสัมผัสด้วยตนเองได้อรรถรสได้บรรยากาศได้สัมผัสกับการทำบุญด้วยตนเอง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยว
1: ขอเน้นย้ำอีกนะครับนางรำนะครับทั้งหมดร่วมพันคนนะครับพันชีวิตนะครับ12ตำบลนะครับตอนนี้ท่านนายกกิ่งการชาติอำเภอสตึกท่านนางสาวธรารัตน์ชันทาวรนะครับภรรยาท่านนางอำเภอสตึกนะครับท่านเป็นนายกกิ่งกชาติท่านได้เตรียมในการฟ้อนรำแต่ละตำบลนะครับตอนนี้ให้แต่ละตำบลไปซุ่มซ้อม แต่ในซ้อมในจังหวะเดียวกัน
0: ใน
1: ท่าเดียวกัน
0: เอาเพลงเดียวกันท่าเดียวกันส่งไปให
1: ้
0: แต่ละตำบลก็ซ้อม
1: ซุ่มซ้อมครับตอนนี้ซุ่มซ้อมกัน
0: แล้วพอมาลำปุ๊บจะมาดูว่าใครลำสวย
1: วันที่23ก็จะมาซ้อมใหญ่วันที่24ก็เอาจริง
0: เอาจริงเลย
1: เอาจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องมาชมกลับมาให้กำลังใจกับนางลำนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันกับนางลำนะครับมาเยอะครับนั้นมาเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องราชสีเรานี่แหละ
0: แล้วคุณสุพันธ์นี่ได้ลำเขาไหม
1: โอ้พอดีติดภารกิจก็อยากเชิญชวนด้วยสำหรับพี่น้องราชสีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็อยากเชิญชวนให้ท่านมาร่วมกิจกรรมมาชมมาทำบุญใส่บาตรบนสัตว์ใหญ่บนหลังช้างกับพระคุณเจ้านะครับที่ทางคณะกรรมการได้กราบนิมนต์พระท่านมาแล้วครับในช่วงเช้าก็มีการประพรมน้ำมนต์ด้วยนะหลังจากใส่บาตรรับศีลรับพรเสร็จก็ใส่บาตรแล้วก็รับศีลประพรมน้ำมนต
0: ์
1: จากพระคุณเจ้าด้วย
0: บุญบารมี
1: เคาะให้ด้วย
0: ว่าทำบุญกับบนหลังช้างหรือว่าทำบุญกับช้างเนี่ยมันเป็นบุญคุณสัตว์ใหญ่เนาะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสะดอกข้อสะดอกสู่ก็คือไปรอดท้องช้าง
1: ใช่ครับอันนี้บนหลังช้าง
0: ครับผมครับ
1: ทำบุญบนหลังช้างครับผม
0: จะได้เนาะเวลามันหมดเวลา
1: แล
0: ้
1: ว
0: จังเลยนะคุยกันยังไม่เท่าไหร่เลย
1: นั่นเลย
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะไม่ได้ขอได้ฟังเพลงเนาะที่ขอมานะครับยังไงก็เดี๋ยวช่างหมูนะครับท่านเดชฉลาดแพทย์ได้ใส่เพลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเดี๋ยวพบกันใหม่อังคารหน้าเนาะอังคารหน้าผู้ใหญ่สมัยจะมาผู้ใหญ่
1: เดี๋ยวฝากอะไรตอนท้ายแล้วกันก็ในช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณท่านผอสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
0: ท่
1: านผู้ดำเนินรายการ
0: คร
1: ับท่านผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิง
0: ห์ครับ
1: ที่เปิดโอกาสให้มานำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีตักบาตรบนหลังช้างนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ของพี่น้องชาวอำเภอสตึกครับ
0: ครับผม
1: อย่าลืมนะครับพบกันให้ได้นะครับวันที่24ครับผม
0: ครับอย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ
1: ที
0: ่อำเภอสตึกครับสำหรับวันนี้ผมพงษ์นันท์สืบสิงห์พร้อมกับผู้ใหญ่สำลีแสงสีจากอำเภอสตึกนะครับต้องขออลาพาจากพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talent จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทางนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดในมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการท่อมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรก มารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้ค

0: ตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพิกถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7 วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
1: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7 วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120 วันนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120 วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
3: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120 วัน
4: เพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขามีอะไรบ้าง
3: ยังครับไม่มีเลยครับ
4: ก็เป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนละเรื่องกันนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2 รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
5: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2 รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30 รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833 ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8 รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไป

0: การระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 น.วันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
2: นายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
5: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกวสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกวสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ศึกเอเชียน BMX ฟรีสไตล์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บังแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบังแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลี ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำเพอร์เฟกต์เกมคว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่นวูแมนรันอะเบาท์ 1,100 สต็อกสศินาผิวงามแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์คนปัจจุบันทำเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขัน South East ASEAN Karate Federation Championship 2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
8: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
7: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
6: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
9: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของ วอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหาหรือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับVIOในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
6: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ดออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลอร์มันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิตคาดนาครายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02141-3930สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปี ปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและวันนี้พบกับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันก็อาจจะพิเศษหน่อย
0: ม
1: าแทน สุภาพบุรุษคุณตีนะคะสลับกัน
0: ใช
1: ่ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ไปที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงเวลาน
0: ี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครเข้ามา
0: ภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศให้ดูว่ามีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเห็นเป็นป้ายเป็นแบบเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาเนา
0: ะ
1: คือหลายคนอยากไปชมนะเรือยาวการแข่งขันเรือยาวก็อยากไปชมอะไรรู้ป่ะ
0: อะไรคะ
1: ชอบไปฟังเสียงคนพากย์คือกำลังจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาพากย์แบบว่าคือสกิลในการพากย์เนี่ยต้องพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่รู้หายใจทางไหนอะ
0: เป็นทักษะพิเศษ
1: เนาะแล้วเห็นเด็กๆอะเด็กที่เป็นแบบเด็กเยาวชนอายุแค่10ขวบกว่า9ขวบก็มีแต่ว่าจังหวัดอื่นนะเขาก็จะมาแบบประกวดกันเรื่องของการพากย์การแข่งขันเรือยาวก็จะมีชอบเทคนิคเพราะว่าบางทีเนี่ยเรือเนี่ยยังไม่มาถึงไหนเลยนะแต่ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยเหมือนประมาณว่าอีกประมาณ1เซนติเมตรหรือว่า1คืบเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะจะมีการแข่งขันเรือยาวที่วัดชินวนารามวรวิหารนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะในช่วงวันที่18กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานนี้เนี่ยการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีค่ะประจำปี2569ซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนงานประจำปีปีนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะธีมเขาคือศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะแน่นอนพอพูดถึงคำว่าโอชารสเนี่ยต้องนึกถึงอาหาร อาหารที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบว่าไปนั่งกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปที่นี่ค่ะเขาจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีแหละค่ะเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าแล้วก็จัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พรุ่งนี้แล้วค่ะพี่พ
0: ัดอ๋อเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
1: 15ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะไปชมฝีไม้ลายมือนะคะเขาบอกว่าฝีพายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลักร้อยคนเลยนะคะชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะมีหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายแล้วก็เรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะแล้วก็ยังมีแบบน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์เลยก็คือเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชค่ะมาตรฐานสากลเลยเริ่มในวันที่18นี้การแข่งขันเรือยาวมี2วันคือเสาร์อาทิตย์18และ19กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะและนอกจากเราจะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ด้วยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีมหรสพมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่าไปเที่ยวงานไหนก็ช่างต้องมีอาหารเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องพัดเราต้องไปชิมอาหารค่ะเขาบอกว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายบูธเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกชิมเลือกซื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกันหน่อยค่ะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท ท้องถิ่นนะคะอยู่ที่วัดชินวรารามวรวิหารค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปกันได้นะคะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราคงมีเรื่องราวหลากหลายนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีแถลงการประชุมในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
1: เนาะการช่วยเหลือเยียวยา
0: การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
1: เหตุเพลิงไหม
0: ้
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบางคนบอกว่าร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ใช่นะชื่อร้านเขาคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งมีข้อมูลนะคะอัปเดตไว้ช่วง 9:00 นที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากจำนวนแรกๆเลยเราก็บอกว่าแค่หลัก20รายเท่านั้นตอนนี้มาอยู่ที่30รายแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายค่ะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวแต่ละกลุ่มสีเนี่ยก็แยกการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3รายนะคะสำหรับผู้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ75รายกลุ่มสีแดงเนี่ยอาการรุนแรงค่ะพี่พัด
0: ค่ะ
1: อยู่ที่24รายส่วนกลุ่มสีเหลืองคืออาการปานกลางอยู่ที่15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายสำหรับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะหรือว่าใครที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องได้รับผลกระทบนี
0: ้
1: โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ025139713ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็สั่งให้มีการเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็รับที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะเรื่องนี้มีศูนย์ตั้งขึ้นที่ได้ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตั้งศูนย์นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถานี MRT พหลโยธินรับร้องเรื่องร้องเรียนรับเอกสารพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเร่งเยียวยาซึ่งได้มีการประชุมด้วยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเร่งพัฒนาพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจำนวนเงินเยียวยาเนี่ยบอกว่ารายละ 300,000 บาทส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของแรงงานประจำร้านก็จะมีลูกจ้างเนาะเด็กเสิร์ฟคนที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะคะดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาเนี่ยไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมนะคะก็จะมีการรับเรื่องโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติมาติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ไปประสานกับญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ63รายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวสำหรับ ผู้ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตด้วยหากว่าประสงค์ที่จะรับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะคะก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก็คือข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สั่งการเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: อืมค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสนใจของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ค่ะ 13:13 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่คนที่เป็นผู้ประกันตนสนใจมาก
0: ๆใช่
1: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับผมครับผมปุณรัตน์หมอกม่วงครับสำนักงานประกันสังคมครับผม
0: ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งแล้วการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้มีการขยายเวลาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับของในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนาจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีก2วันแล้วนะครับก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เล็งเห็นถึงความอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองนะครับจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับประกันสังคมนะครับก็เลยมีการขยายนะครับขยายได้เวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับก็คือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งวันที่15กรกฎาคมก็ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมครับผมครับ
1: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
3: ครับในส่วนของช่องทางนะครับที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละครับ3ช่องทางเดิมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องทำแล้วนะครับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางของผู้ประกันตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะใช้ IT นะครับไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะ walk in นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกก็ได้ครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็ไปในช่วงระยะเวลาไม่เว้นมาอยู่ราชการนะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแทนนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งให้นะครับก็จะมีแบบคำร้องคำขอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการในส่วนนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดครับอาจจะขออนุญาตเรียนเสริมนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราว่าเราสามารถแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับก็วันที่10มีนาคมนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นการเปิดการมีสิทธิ์เปิดการใช้สิทธิ์ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ผมคร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วก็ขยายเวลาที่ว่า5วันเนี่ยขยายอะไรบ้างคะ
3: คือในส่วนของการขยายนะครับก็จะขยายในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์เลือกตั้งครับก็สามารถที่จะขยายเดิมสิ้นสุดวันที่15นะครับก็ขยายไปจนถึงวันที่20นะครับก็สามารถที่จะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถที่จะไปลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะเข้าง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกเขาจะมีเมนูให้เลือกว่าเลือกตั้งลงไปตรงเลือกตั้งก็เข้าสู่ระบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องยืนยันด้วยไทยดีด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านระบบไทยดีนะครับก็จะระบบมันก็จะไม่ยุ่งยากครับเราก็ลงทะเบียนไปตามหน้าจอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้เลยครับก็จะไป
1: แล้วค่ะท่านคะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขแบบประกันสังคมหรือว่า
3: คือในส่วนของระเบียบเลือกตั้งเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยก่อนครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับอย
0: ่
3: างเสมอภาคไม่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของการได้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็อาจจะแยกออกมาอีกกรณีนึงนะครับซึ่งระเบียบเลือกตั้งเองก็ได้กำหนดไว้ว่าทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเบื้องต้นอาจจะต้องมีสัญชาติไทยครับ
0: ทั้งฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักยังไงบ้างนะคะ
3: ครับผู้ที่จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็ตามที่ได้นำเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกันตนเนี่ยในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.นะครับกกต.เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม69นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในการดูเงินสมทบเนี่ยนะครับก็ดูย้อนไปใน6เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเมษายน69นะครับก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วง6เดือนนี้นะครับในช่วง6เดือนนี้ก็ต้องมีการเป็นผู้ประกันตนหรือเป็นนายจ้างมาตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มาดูในเงื่อนไขของเงินสมทบด้วยครับว่าจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นตัวจริงที่จะมีสิทธิ์ได้นะคะค่ะแล้วว่าถ้าหากต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนล่ะคะต้องยื่นใบสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะ
3: ครับถ้าเกิดว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้แทนนะครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครผู้แทนนะครับก็ไม่ได้ขยายไปด้วยนะครับแต่ว่าในขยายเฉพาะในส่วนของผู้แค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ผู้สมัครเป็นผู้แทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมัครได้ที่ประกันสังคมนะครับจังหวัดนะครับหรือประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกวันครึ่งนะครับที่จะได้ตัดสินใจนะครับซึ่งเมื่อสมัครแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ในวันที่19สิงหาคมนะครับก็ช้ากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณสัปดาห์นึงนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประกาศวันที่10สิงหาคมนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะประกาศที่19ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งนี่ต้องอายุเท่าไหร่คะมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบด้วยมั้ยคะ
3: ครับผมก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็มีการกำหนดไว้ขึ้นมากันครับจะแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอายุนะครับไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับนับถึงวันเป็นสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับและก็ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับอาจจะ

0: ส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนถึงจะสามารถไปเป็นการสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถรวมตัวกันไปลงสมัครเป็นทีมได้หรือเปล่าคะหรือว่าได้เฉพาะตัวบุคคล
1: ครับก็คือถ้าจะมาเป็นทีมได้ครับแต่ว่าในส่วนของการได้หมายเลขตัวผู้สมัครนะครับ1คนต่อ1หมายเลขนะครับเพราะนั้นในการมาเนี่ยก็จะมามีเป็นทีมนะครับเหมือนที่เราปรากฏตามข่าวว่าจะมีทั้งเป็นทีมหนึ่งทีมนะครับซ
0: ึ่
1: ง1ทีมเนี่ยไม่ได้มี1หมายเลขนะครับ1ทีมแล้วก็จะมี7คนถ้าตั้ง7คนเนี่ยก็จะมี7หมายเลขนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นเวลาเราเลือกนะครับผู้แทนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย1คนนะครับเอาผู้ประกันตน1คนเนี่ยหรือว่านายจ้าง1คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนเองไม่เกิน7หมายเลขนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้น7หมายเลขเนี้ยนะครับเวลาเรามาสมัครผู้แทนเนี่ยเราอาจจะได้ลำดับเลขต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามาสมัครเราคิดภาพว่ามาสมัครกันอาจจะทั่วประเทศนะครับร
0: ับ
1: สมัครสังคมทั่วประเทศเพราะนั้นเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้รันกัน7ก็ได้แต่อาจจะมี2มี10มี25มี31ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นหมายเลขนะครับโดยหลักก็คือ1คนมี1หมายเลขครับผมครับ
0: ก็คือผู้สมัคร1คนก็จะได้1หมายเลขนั้น
2: ใช่
0: แล้วก็ใครที่จะเลือกใครก็ดูเอาไว้ในดวงใจก่อนนะเลือกได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะท่านคะ
1: ได้ไม่เกิน7ครับ
0: ไม่เกิน7โอ้เยอะนะ
2: ค่ะตัวแทนในจ้าง7แล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตน7ใช่ไหมคะ
1: ครับโดยการบริหารกองทุนเนี่ยก็จะมี3ฝ่ายครับก
0: ็
1: จะมีนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายรัฐนะครับซึ่งก็จะมีผู้แทนของฝ่ายละแต่ละฝ่ายนะครับ7คนก็จะรวม21คนนะครับเป็นกรรมการสังคมครับ
2: แล้วกรณีที่นายจ้างเป็นรูปแบบนิติบุคคลนะคะจะต้องทำยังไงหากว่าต้องการจะใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครค่ะ
1: ครับในส่วนที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับคือโดยปกติถ้าเราเป็นนายจ้างกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเป็นสิทธิ์จ้างนะครับหรือว่าสมัครเป็นผู้แทนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มีเป็นนิติบุคคลนะครับเราก็จะต้องกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นนะคร
0: ับ
1: อย่างเช่นว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเราเนี่ยมีกรรมการ3คนนะครับเราก็จะต้องมีการมอบให้คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้นๆนะครับก็จะมีหนังสือมอบหมายนะครับที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะทำการแทนนิติบุคคลนะครับไปใช้ติดแทนนิติบุคคลหรือว่าบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งโดยหลักนะครับจะต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะครับทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้ได้รับมอบหมายด้วยครับเพราะว่าเราต้องไปเป็นตัวแทนของบริษัทนิติบุคคลนั้นครับ
0: ค่ะแล้วเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมสำหรับการไปยื่นใบสมัครในการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเอกสารที่จะไปสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายนะครับก็ขนาด 8.5 คูณ 13.5 เซนนะครับก็จำนวน5รูปนะครับแล้วก็ในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็จะต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับก็ไปยื่นสอบกันนะครับถ้าผมเวลายื่นก็ต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับก็จะแตกต่างจากลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์นะครับที่สามารถเลือกได้แต่ว่าเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดูเอกสารคุณสมบัติในต่างประกอบนะครับก็อาจจะวอล์กอินนะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมครับ
0: ค่ะก็เตรียมให้พร้อมนะเพราะว่าอะไรที่เราจะเลือกใครจะเลือกใครนะคะมาบริหารจัดการเพราะว่าเขาจะดูภาพรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนละส่วนนายจ้างก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งนายจ้างนะคะก็จะเป็น เลือกมาเป็นบอร์ดนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวให้ย้ำหน่อยค่ะท่านคะว่าการลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันไหนคะ
1: ครับในการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นการกกต.ได้กำหนดเป็นวันหยุดนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายน69นะครับต
0: ั้
1: งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็เพื่อที่จะให้ส่วนใหญ่นะครับสถานประกอบการก็จะหยุดการประกอบการกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เลยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับซึ่งใครจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับก็ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็อำเภอไปแล้วนะครับซึ่งในวันที่10สิงหานี้ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมี SMS นะครับแจ้งไปว่าเราเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตาม ยินนั้นได้เลยครับครับ
0: ก็สะดวกด้วยนะคะ
2: ก็คือมีการกำหนดมาแล้วเลือกเองใช่ไหมคะว่าจะไปเลือกได้ที่ไหน

0: สะดวกที่สุด
1: ครับใช่ครับสามารถจำบัตรก็เลือกอำเภอได้นะครับเราจะเป็นผู้แจ้งที่ไหนครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะให้คุณปุณรัตน์ได้เชิญชวนในการที่จะลงสมัครในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงใบลงเลือกตั้งด้วยในวันที่จะมีการเลือกบัตรประกันสังคมแล้วก็ทดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางไหนได้บ้างเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นายจ้างนะครับและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้เลือกผู้แทนในฝั่งของตัวเองนะครับได้เข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมขึ้นจากการลงทุนนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับส่งผู้แทนนะครับเข้ามาบริหารจัดการของคุณนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับได้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับกรกฎาคมนะครับในส่วนการสมัครผู้แทนนะครับก็เหลือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าจะสมัครผู้แทนก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะต้องมาสมัครแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับที่จะคอยให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับกับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยทั้งฝ่ายในจ้างเองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ประกันตนเองนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ029562929นะครับทุกวันนะครับเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ครับหรือว่าจะกดสายด่วนก็ได้ครับ150669นะครับได้ตลอด24 ชั่วโมงครับ
0: ค่ะครบถ้วนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะของสุดท้ายแล้วนะคะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะค
2: ะ
0: ผู้ประกันตนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2: เขาขยายเวลา5 วันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ้นสุด15 กรกฎาคม
0: คือ
2: ว
0: ัน
2: พรุ่งนี้แต่ว่าขยายเวลาไปให้อีกนะคะสำหรับบางท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ลืมไปว่าอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคะขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว5 วันไปจนถึง20 กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนด้วยแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนด้วยนะคะยื่นคำขอด้วยตัวเองค่ะที่สำนักงานประกันสังค
0: ม
2: ของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสายด่วน1506ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยข่าวสารกันต่อค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟกนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamber ที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคมถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชน บนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 13:35 นะคะขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ คุณยกมือชูมือเนี่ยที่ฉันตกใจ นึกว่าจะไปแข่งขันเรือยาวนะ พอพูดถึงเรือยาวแล้วเนี่ยเ ชื่อว่าหลายคนอยากไปนะพี่พัฒน
1: ์
0: พี่พัฒน์อยู่ใกล้ น่าจะไปนะ
1: ไปเที่ยวนะ
0: ไม่น่าไปดูว่าเขาพากแบบนั้นอะ เอามาอะแดปต์ใช่
1: โอ้โหปากไปไม่ทันใจ
0: อ้าปากค้าง
1: เออค่ะมาทักทายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebookนะคะมีทักทายกันเข้ามาหลายคนแหมแต่คุณอะไรนะคะคุณประกิต
0: คุณประกิตดิฉันชอบมากเลยสองสุสองสุ
1: สี่สุเล็กกับสุใหญ่ใช่หมายความว่ายังไงคะ
0: ก็สุเล็กกับสุใหญ่แต่ไม่นะดิฉันว่าสุใหญ่ทั้งคู
1: ่เอาเซลตัวเองนะ
0: ไม่เราไม่ต้องให้ใครมาเซลดิฉันจัดการตัวเองได้ไม่มีใครเล็กไม่มีใครใหญ่ค่ะมีแต่สุสวยสองสุสวยนะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีย้อนสมัย20ปีที่แล้วคุณสุภาษิต
1: อะไรนะคะมีพาดพิง
0: ย้อนกลับไปไม่20ปีที่แล้วคุณสุภัชรินเนี่ยสวยจนกดต้องร้องอบๆๆสู้ไม่ได้เลยแน่นอนตอนนั้นฉันยังเป็นวัยละอ่อนอยู
1: ่ย้อนไปทำไมล่ะคะไม่ต้องย้อน
0: ใจหายวาบเลยเนาะเอาตอนนี้ไม่ได้เหรอ
1: ตอนนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: ชมตอนนี้เถอะค่ะ
1: คุณดาราวันก็ทักทายมานะคะคุณรจนาบูรณกิตตินะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพิสมัยค่ะทักทายนะคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะน้องชาตรีคุณพิสมัยคุณเอกอเนกพิกไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาก็เป็นกำลังใจชื่นใจนะเน
0: าะหลายคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ที่ฉันไม่ไลฟ์ต่อไลฟ์ไม่ได้
1: ทำไมคะ
0: เน็ตอ่อน
1: คุณพิมสุขสำราญค่
0: ะ
1: คุณพิกุลนะคะคุณประกิตนิยมถ้าใครไม่มีชื่อก็ทักมาอีกรอบนะคะ
0: คุณอัชราคุณอัชราบอกว่าสวัสดีสองสาวยามบ่ายวันพระเอ้าวันนี้วันพระเหรอ
1: ใช่
0: สาธุนะคะ
1: คุณแม่แต่แววค่ะทักทายมานะคะ
0: คุณรจนา
1: คุณสีแสดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้มาฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อนะ
0: คะ
1: เรื่องข้าวแกง
0: โอ้ดิฉันชอบเลยค่ะล่าสุดเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พั
1: ช
0: ให้พี่พัชเล่าให้ฟังดีกว่า
1: เขาบอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ค่ะคุณ
0: เต๋อแต่ก็ดีใจแหละถึงจะเป็นแค่แนวคิดถ้าแนวคิดออกมาแบบโชว์ออกมาเป็นรูปข่าวแบบนี้ดิฉันว่าอนาคตข้างหน้าท่านต้องทำ
1: มันมีความหวังมันมีความหวัง
0: ให้ได้นะ
1: ก็จะช่วยดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงนะคะก็ยังฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายกันก่อนนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกับโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทระบุว่าเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะคะมีการหารือแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงนะคะยอมรับว่าข้าวแกงเนี่ยมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงทั้งหลายนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีแนวคิดนี้ที่จะช่วยเขาเรียกว่าต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าให้ร้านค้าเหล่านั้นล่ะค่ะทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดแล้วก็ภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆแทนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่เป็นแนวคิดอยากจะให้หลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะทบทวนพิจารณาให้เหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะคะแล้วก็มีกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าข้าวแกง30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันราคานั้นอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีมั้งไม่มีไข่ดาว
0: คุณคะดิฉันก็ไปกินอาหารเยอะนะเป็นคนที่กินอาหารแบบหลากหลายเวอร์ชันมากเลยตั้งแต่ระดับแบบรากหญ้าฐานรากเลยกินเป็นแบบว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย30บาทเนี่ยหายากมากนะคือต้องเข้าใจนะ30บาทเนี่ยข้าวเท่าไหร่แล้วล่
1: ะ
0: ข้าวหุงไหนอะค่าแก๊สเนาะเหมือนที่พี่พัฒน์บอกทั้งค่าแก๊สค่าหุงต้มค่าแรงไม่เอาหรอแต่30บาทถามว่ามันอาจจะมีอยู่แต่ปริมาณก็จะอิ่มไหมปริมาณน้อยเราก็ต้องมองเห็นว่าในภาพรวมเนี่ย30บาทมันยากแล้วทุกวันนี้เรายังกินไม่ใช่30เลย
1: เฉพาะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอย่างค่าแก๊สที่บอกเนี่ยมันก็ทำให้ราคาข้าวแกงในปัจจุบันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะ
0: 40 50เดี๋ยวนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะตกใจไหมคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่าสุดดิฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าวัตถุดิบเขาดีวัตถุดิบดีก็คือมันจะมีหลายราคาเนาะถ้าทั่วไปมันก็อาจจะอยู่ที่50 60 70 แต่เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอร่อยที่เป็นแบบเนื้อเกรดแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2คน2ชาม300กว่าบาท
1: โอ้โห
0: จริงค่ะ
1: ค่ะเพราะต้องวัตถุดิบ
0: วัตถุดิบ
1: ค่ะมันก็จะแพงขึ้นมา
0: ค่าแรงอีก
1: ใช
0: ่ค่ะน้ำมันค่าขนส่งนะคะกินไปน้ำตาร่วงไป แต่ไม่ช่วงนี้ไม่ร่วง ค่ะเพราะว่าเรามีไทยชื่อไทยก็ประหยัดไปได้เยอะ
1: ต้นเดือนเท่านั้นนะคะกลางเดือนก็หมดแล้ว
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: โอเคก็ช่วยกันไปนะคะในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพมันสูงนะคะมีค่าเรื่องของราคาน้ำมันมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็ภาครัฐก็ช่วยอย่างเต็มที่เดือนละ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนอีก2เดือนก็จะหมดหมดโครงการแล้วต่อไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะ
0: คะ
1: เราต้องอยู่ให้รอดอยู่ให้ได
0: ้
1: นะคะอาจจะมีโครงการดีๆต่อไป
0: เนาะก็ภาวนานะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนอยากให้ต่อยอดนะคะเรื่องของนำแบบอะไรก็แล้วแต่มาช่วยในเรื่องของพยุงค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะ อย่าลืมว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่50 50นะมันเป็น60 40จ่าย 40% อ่ะไปซื้อหมูอ่ะสมมติว่าปกติเคยซื้อหมู200บาทเนา
1: ะ
0: ต่อสัปดาห์มากลับมาบ้านเนี่ยก็เท่ากับจ่ายไปแค่80บาทแต่ได้ปริมาณหมูเท่าเดิมอ่ะกิโลกว่าๆเนี่ยก็อยู่ได้ยิงยาวแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: แล้วว่
0: าเลือกใช้ค่ะเลือกใช้ไปมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยค่ะพอพูดถึงกรมบัญชีกลางหลายคนก็น่าจะนึกภาพออกนะเรื่องของการเบิกค่าอะไรเรียกว่าอะไร
1: ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสวัสดิการ
0: เป็นสวัสดิการของข้าราชการนะคะล่าสุดเลยค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางออกมายืนยันเรื่องของเรื่องที่บอกว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ายกเลิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการท่านบอกว่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะท่านบอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงเพื่อนำไปนำเงินเนี่ยไปซื้อประกันชีวิตเองนะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะท่านก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเองเนี่ยกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ค่ะซึ่งมีเป้าหมายบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายสูงหรือว่าประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนค่ะในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรมบัญชีกลางยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างไรแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมกับกำลังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดให้แสดงความคิดเห็นเราก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ไปกับข้าราชการเข้าใหม่ด้วยก็คือข้าราชการน้องใหม่ที่เข้ามาโดยกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยซึ่งมีอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เพื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นทางกรมบัญชีกลางเองเคยทำการศึกษาแล้วปรากฏว่าทำได้ยากในทางปฏิบัตินะคะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงเกินไปอาจจะพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทได
1: ้
0: รวมไปถึงเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตด้วยซึ่งธรรมชาติของระบบข้าราชการเนี่ยต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตค่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะสูงสุดจะอยู่ในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้าไปมองอีกทีนึงนะมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้อยู่แล้วง่ายๆเลยใครที่เคยทำประกันหรือว่าตั้งใจจะไปทำประกันเขาจะถามเลยอันดับแรกคุณมีโรคประจำตัวไหมถ้ามีตัดเลยไม่รับอยู่แล้วหรือถ้ารับเบี้ยค่อนข้างสูงมาก
1: ๆ
0: หรือถ้าอายุเยอะก็ไม่รับอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยที่เขาไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นระบบราชการไม่ได้มองตรงนั้นดูแลคุณไปจนถึงเสียชีวิตนะคะทีนี้ก็ยังมีความเสี่ยง แล้วก็เรื่องของสิทธิชนเพดานด้วยซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นี่แหละค่ะหากว่าใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการเบิกยานะคะเรื่องของการเบิกยาเนี่ยกำหนดให้โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาค่ะท่านเองก็บอกว่าให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตค่ะปรากฏว่ามีบุคคลในครอบครัวใดคนหนึ่งเนี่ยกระทำการทุจริตอย่างเช่นการตระเวนเบิกยาเพื่อนำไปขายต่อแล้วก็จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยรวมตัวถึงข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีซึ่งจากการรวบรวมสิทธิ์สถิติย้อนหลังเนี่ย10ปีปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยสูงนะคะพี่พัฒน
1: ์
0: มีอยู่จริงด้วยมีสูงถึง250ล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากบุคคลในครอบครัวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยสมมติว่าหนึ่งในครอบครัว A เนี่ยคุณ A เป็นข้าราชการแค่คนเดียวใช้สิทธิ์รักษาของแม
1: ่
0: ของเมียของภรรยาของภรรยานะคะนายเอเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้านายเอทุจริตสิทธิ์การรักษาทั้งหมดถูกตัดหมดเลยเพราะว่าถือว่าทำผิดแต่จริงๆก็ดีนะมันก็ไม่สมควรเนาะที่จะไปแบบนี
1: ้
0: แต่ที่เกิดมาเนี่ยแต่ที่เหตุที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ไปใช้สิทธิ์นะที่เขาออกมามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ช่วยกันนะคะอย่าทำอะไรที่เป็นบาดแผลกับสังคมกับหน่วยงานภาครัฐดีกว่าค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาเนาะ
0: ใช
1: ่ค่ะมีเรื่องของการแถลงคณะรัฐมนตรีผลการประชุมมีเรื่องนึงนะคะเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬานะคะตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะมุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐค่ะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกำหนดให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวมกิจการภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็มีกระทรวงกีฬาค่ะเขายกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ตั้งกระทรวงกีฬาพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ว่ามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการพละศึกษาการกีฬาทั้งกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาเลิศกีฬาอาชีพกิจกรรมนันทนาการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาและบริหารจัดการกีฬารวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศสำหรับส่วนราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมพละศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะคะเป็นการแบ่งส่วนราชการตามร่างพระราชบัญญัติไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและก็งบประมาณในภาพรวมซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลลดความซ้ำซ้อนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องที่เราต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นอินฟูนะคะเยอะมากๆเลยล่าสุดค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านรองชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum ค่ะ Creator Club Plus แน่ฟังดูแล้วก็สมัยใหม่แน่นอนนะคะพี่พัฒน
1: ์
0: เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นย้ำถึงการปรับแนวคิดการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้สอดรับกับยุคใหม่แบบดิจิทัลแบบนี้
1: ค
0: ่ะโดยย้ำนะคะว่าหัวใจของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถที่จะสร้างการรับรู้เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังง่ายๆก็คือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสื่อเข้าใจเป็นภาษาแบบบ้านๆได
1: ้
0: พูดแบบพูดข่าวให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายไม่ใช่เป็นวิชาการจนเกินไปนะคะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์นะคะท่านก็ยังบอกว่าคนที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารเนี่ยจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อ กับประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสื่อเนี่ยก็จะมีหน้าที่บอกให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะที่การประชาสัมพันธ์นั้นเป้าหมายหลักที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยค่ะพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าความสำคัญของ เรื่องของ CI เนี่ยหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถจดจำหน่วยงานได้ผ่านองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสีสันรูปแบบการนำเสนอหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยค่ะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนี่ยท่านรองเองก็บอกว่าการฝึกอบรมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การบรรยายนะไม่ใช่แค่การบรรยายผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์จริงหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยซักถามหรือว่าลงมือทำเองทำจริงปฏิบัติจริงเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจากการลงมือทำถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ได้มากกว่าการที่ไปเรียนรู้เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว มันก็เหมือนกับว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนอ่ะทำไมเขาถึงเวลาที่เราไปเรียนหนังสือทำไมเขาต้องถึงเวลาที่จะต้องไปฝึกประสบการณ
1: ์
0: กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะช่วงท้ายท่านรองเองก็บอกว่าสำหรับความสำเร็จของกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club Plus นี้ไม่ใช่แค่สิ้นสุดลงเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วม อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าไปหารือกันร่วมกับหน่วยงานองค์กรนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ขับเคลื่อนงานสื่อของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ
1: อืมค่ะมาอีกถึงอีกเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดราชบุรีค่ะมีการจัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงยกทัพราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะบุกอตกจตุจักรค่ะในช่วงวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้นะคะจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานครั้งยิ่งใหญ่เอาใจเหล่านักชิมนักช็อปนะคะอยู่ในเมืองกรุงในชื่อมหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงประจัดที่อตกนะคะ 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะคะ 8:00 น.เช้าถึง 6:00 น.เย็นภายในงานจะมีโซนไฮไลท์ราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์ยกกองทัพสินค้าสัตว์น้ำมูลค่าสูงการันตีความสดสะอาดปลอดภัยส่งตรงจากสายน้ำเมืองราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะนำทัพโดยของดีเมืองโอ่งกุ้งกล้ามกรามบางแพสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระดับพรีเมียมนะคะโดดเด่นด้วยขนาดตัวไซส์ใหญ่เนื้อเด่นแน่นๆนะคะเมนูสดท้าทายอย่างจระเข้ย่างแล้วก็กองทัพผลผลิตสัตว์น้ำคุณภาพดีอย่างปลานิลปลาสลิดปูนามากมายนะคะไฮไลท์อีกงานก็อีกอย่างนึงก็คือแจกฟรีในวันเปิดงาน
0: โอ้ต้องไป
1: วันเฉพาะวันที่17นะคะ17นี่เป็นวันศุกร์เน
0: าะ
1: 8:00 น.เช้าเป็นต้นไปร่วมงานรับสิทธิ์ร่วมชิมเมนูกุ้งกล้ามกรามฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะต้องไปนะคะแข่งขันกินกุ้งกล้ามกรามบางแพและจระเข้ย่างท้าประลองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานร่วมลุ้นรางวัลนะคะถ่ายรูปคู่กับมัสคอตเพื่อรับของที่ระลึกในงานฟรีด้วยนะคะแล้วก็3วันที่จัดงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายไปร่วมชมกันนะคะโซนราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะ 17-19 กรกฎาคมนี้ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จตุจักรกรุงเทพมีงานนี้ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีฝากมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: นะคะน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีเนื้อจระเข้ด้วย เดี๋ยวให้ทีมงานคุณบุญประกอบนะคะไปชิมดูว่าเนื้อจระเข้เนี่ยรสชาติยังไงจริงหรอพี่ต้องเคยทาน
1: ค่ะ
0: จริงอ่ะดุนะคะคุณคนข้างๆดิฉันดุมากนะ
1: เป็นตำต้มซุปก็รวมๆกำลังนะคะ
0: จริงหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่กล้าใจยังไม่ด้านพอใจยังไม่กล้าพออ่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาไปจับมือกับ CP Extra ลงนาม MOU กันค่ะส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วแม้เหมาะมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยอยากจะ หารายได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวโครงการนี้นะคะก็เลยเป็นโครงการ60ยังแจ๋วคือจับมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยกลับลดลงค่ะก็เลยจำเป็นต้องส่งเสริมการจ้างงานให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุ 60-70 ปีอู้คือ60-70 ปีเลยนะก็ถือว่า10ปีนี้ใครที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยไปทำงานสร้างรายได้ได้นะยังมีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถช่วยบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่ะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้สูงอายุไปใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กลับมามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของสังคมเชื่อว่านะคะไม่เพียงแค่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาติดสังคมแต่ว่ามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยครอบคลุม4ด้านแบบนี้นะคะไม่ว่าใครที่สนใจนะคะพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุในบริษัทหลายๆที่นะคะแล้วก็มีแมคโครโลตัสด้วยนะคะ2ปีนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ไปทำงานตามห้างต่างๆด้วยนะคะแมคโครโลตัสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นของร้านกาแฟนกแก้ว
1: ใช่ค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะให้คนผู้สูงอายุเนี่ย มีงานทำได้ฝึกอาชีพแล้วก็ฝึกร่างกายฝึกสมอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570นะคะโดยจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดค่ะตอนนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลานะคะสามารถดำเนินการได้ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์1506กด2ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะ 13:58 หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีกับกบและอ้อนะคะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462 5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัยท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการขอแจ้งรายการสำหรับภาคบ่ายดังนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแองค์ 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทนครพนม 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการ จาะประเด็นเป็นข่าว 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีเสนอรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวตามมาด้วยรายการเพื่อนฝันเวลา 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจะได้รับฟังรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 10 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะเอามาติดตามในส่วนของกระทรวงการคลังกันบ้างนะได้มีการเดินหน้านะคะจะพิจารณาในเรื่องของโครงการภายใต้กรอบเงินกู้200,000 ล้านบาทค่ะเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศนะคะเน้นการใช้พลังงานสะอาดเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานระบบขนส่งสาธารณะสู่พลังงานสะอาดแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำลดภาระประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะเงินกู้กรอบวงเงินก็200,000 ล้านบาทค่ะได้มีการหารือกันนะกับทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่จะต้องมีความรอบคอบและโปร่งใสสูงสุดเลยนะคะซึ่งขั้นตอนการพิจารณาโครงการจะผ่านการกลั่นกรอง2ระดับค่ะเริ่มจากคณะอนุกรรมการชุดแรกที่มีนายกุลิศสมบัติสิริค่ะอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะคะก่อนจะส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการชุดที่2ค่ะซึ่งก็จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะโดยมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานค่ะสำหรับทิศทางหลักของการใช้จ่ายเงินกู้ในระยะแรกนะคะรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นค่ะไปที่การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะนะราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่าจากผลกระทบของสงครามนะคะโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมบูรณาการความร่วมมือนะคะกับสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 1% ในช่วง3ปีแรกค่ะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจในเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะและจากนี้ค่ะก็ยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะคะนี่ส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะรถโดยสารประจำทางให้หันมาค่ะใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศนะคะรวมถึงการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกนะคะขณะที่นายรวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงคลังท่านก็บอกนะว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2โดยจะยึดหลักความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระกำหนดเป็นสำคัญนะคะการพิจารณาจะไม่อนุมัติในลักษณะใครมาก่อนได้ก่อนนะแต่ว่าทุกโครงการต้องผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องอย่างเข้มงวดค่ะปัจจุบันนะก็ยังไม่ได้มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการค่ะแต่มีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนผ่านพลังงานภาคการขนส่งโดยมุ่งเน้นกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเป็นอันดับแรกนะคะตั้งแต่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กตุ๊กรถแท็กซี่รถบรรทุกและรถโดยสารประจำทางให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะขณะที่ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการช่วยเหลือนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งการให้เงินอุดหนุนนะคะการสนับสนุนเงินดาวแล้วก็การให้สินเชื่อสำหรับเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานะคะส่วนมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปกระทรวงพลังกระทรวงการคลังเองเนี่ยกำลังประเมินผลมาตรการส่งเสริมนะคะในเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 3.5 ว่ามีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การประหยัดพลังงานในระดับประเทศอย่างยั่งยืนนะคะ
มาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวนี้รัฐมนตรีสุภมาศก็สั่งสคบแล้วค่ะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะจากเหตุเพลิงไหม้นะลาดพร้าวนะก็ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าก็จะเตรียมนะคะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่รับการเยียวยานะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กำกับดูแลนะคะสำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะพร้อมเปิดเผย นะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับนะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บและก็อำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นายสรัญรักษ์เผ่ารองเลขาธิการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สคบก็ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตจัดจุดจักรนะคะไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานงานกับ

เรียกร้องค่าเสียหายนะคะซึ่งรัฐมนตรีสมนัติก็ย้ำเลยว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะสคบ.จึงต้องเป็นตัวกลางค่ะประสานงานเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็ได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินและความเสียหายอื่นๆค่ะหากผลการตรวจสอบพบนะคะว่าผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจนะตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะซึ่งความรับผิดชอบนะคะทางอาญาเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะคะรัฐมนตรีสมบัติก็บอกทิ้งท้ายเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากผู้เสียหายไม่รับความเป็นธรรมสคบ.พร้อมค่ะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะผู้รับผลกระทบนะคะหรือว่าญาตินะคะสามารถที่จะติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สถานีที่สถานี MRT พหลโยธินหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ.นะคะ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้า

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 100.5 มิเกลและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการเอามาติดตามในข่าวของอย.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ได้มีการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันเผาทำลายของกลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ที่ไม่ใช่ยาเสพติดที่มีใช่ยาเสพติดนะคะครั้งที่18นะจาก131คดีของกลางบอกว่าน้ำหนักรวมเนี่ยกว่านะ31ตันมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเพศสัจกรหญิงสุภัทราบุญเสริมท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.ท่านก็ไปร่วมกันนะกับงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคหรือว่าบก.ปคบ.และกองคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดก็เดินหน้านะคะในเรื่องการเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีใช่ยาเสพติดครั้งที่18นะคะซึ่งทางเภสัชกรหญิงสุภัทราก็บอกว่าอย.ก็เดินหน้านะนะปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะในการปราบปรามผู้กระทำความผิดนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดนะคะด้วยหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยของกลางก็จะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ต้องนำไปทำลายนะเนื่องจากเป็นสินค้าที่ลักลอบผลิตค่ะแล้วก็นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคจึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะบอกว่าของกลางที่นำไปเผาทำลายในครั้งนี้คุณผู้ฟังมีจำนวนทั้งสิ้นเลยนะ 1,376 รายการกว่า3ล้านชิ้นจาก131คดีก็จะแบ่งเป็นเครื่องสำอางนี่90คดีนะคะอาหาร51คดียา32คดีเครื่องสำอางนะคะ45คดีเครื่องมือแพทย์2คดีแล้วก็วัตถุอันตราย1คดีค่ะและมีคดีสำคัญอาทิในเรื่องของคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อลินมีอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนค่ะคดีโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมย่านปทุมธานีนะคะคดีเครือข่ายผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงละเมิดเครื่องหมายการค้านะสินค้าเสริมความงามกลุ่มฟิลเลอร์โบท็อกจากต่างประเทศนะคะแล้วก็คดีลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสีฟันครีมกันแดดน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางนะคะคดีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศจีนย่านพระราม9นะคะคดีลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ย่านหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้าแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะนะคะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้ายาจุดกันยุงยี่ห้อเหล่าจุนด้วยถือซึ่งก็ถือว่าเป็นของกลางอาจจะคดีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้นะคะพร้อมเตือนครับไปยังผู้ประกอบการนะว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานมาขายให้แก่พี่น้องประชาชนนะหากตรวจพบนะจะเป็นคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนอย.1556นะคะแล้วก็ผ่านช่องทางของสำนักงานการอาหารและยาหรือว่าที่สายด่วนบก.ปคบ.1135หรือว่าที่เพจปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนั้นกลับเข้าสู่ท้องตลาดค่ะเอามาติดตามกันต่อกันพอดีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันบ้างก็ขอบคุณนะทุกภาคส่วนเลยที่รวมพลังกันค่ะในเรื่องการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2519ค่ะโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทอาชวันโชติกะเสถียรผู้แทนจากมูลนิธิ
พลตำรวจเอกเผ่าสารสินนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้ได้รับโล่ประกาศคุณนะคะทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตแล้วก็สื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธีนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยท่านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวชื่นชมขอบคุณเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังแล้วก็ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งถือว่ารางวัลนี้ค่ะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดค่ะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะในห้วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันนะคะโดยในปีนี้ค่ะมูลนิธิก็ได้มีการมอบในเรื่องของเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นนะคะ500,000 บาทค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นในเรื่องของขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2519จำนวน108 รายนะคะแบ่งเป็น6 ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดนะคะด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินนะคะคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ติดยาเสพติดนะคะด้านความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ด้านการบริหารจัดการค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปพักฟังเพลงก่อนกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารที่ประเทศไทยสามารถที่จะคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกปี2026นะคะรัฐบาลจะหน้าผักดันสู่ Medical and Wellness Hub ค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเผยนะคะว่าประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือว่า Medical Tourist อันดับ2ของโลกนะคะประจำปี2026ค่ะจาก Travel and Tour World หรือว่า TTW นะคะสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขไทยนะคะแล้วก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องค่ะโดยในการจัดอันดับท็อป50นะ Medical Tourist Destination in the World for 2026ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับนะคะอันดับ2ของโลกนะคะรองจากตุรกีค่ะขณะที่อันดับ3ได้แก่อินเดียอันดับ4เม็กซิโกอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6มาเลเซียอันดับ7คอสตาริกาอันดับ8นะคะเป็นสิงคโปร์อันดับ9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็อันดับ10เป็นโคลอมเบียนะคะก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกในด้านของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็เป็นประเทศที่รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งในภาคเอเชียนะคะโดย TTW ก็ระบุนะว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายนะคะทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะมีบุตรยากโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันและการบริการสุขภาพองค์รวมนะคะประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือว่า JCI บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะศูนย์วิจัยขั้นสูงบริการผู้ป่วยหลายภาษาค่ะแล้วก็รวมถึงการให้บริการเทเลมีดิซินแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะนะคะจึงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้รับบริการทั่วโลกค่ะทีนี้ค่ะรายงานก็ยังระบุนะคะว่าประเทศไทยมีเมืองที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการรักษาการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยพิจารณาจากหลายปัจจัยสำคัญค่ะได้แก่ความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยราคาค่ารักษาที่แข่งขันได้นะคะราคาระยะเวลารอคอยที่เหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะเอามาติดตามข่าวสุดท้ายกันนะคะในเรื่องของคดีการสอบแข่งขันนะรายการส่วนท้องถิ่นนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งนะตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ในอันสิทธิสัมพันธ์รัฐประกระทรวงมหาดไทยนั่นก็เปิดเผยความคืบหน้าเลยนะกรณีการตรวจสอบนะการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งนะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตค่ะในเบื้องต้นบอกว่าจำนวน5 รายนะขณะนี้ค่ะคณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะโดยในวันพุธที่15 กรกฎาคมนี้นะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก็จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นค่ะทางจังหวัดจะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท
ที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้ประสานความร่วมมือค่ะกับทางหน่วยงานตรวจสอบประกอบด้วยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการร่วมตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทางสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งก็มีรายชื่อค่ะผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายค่ะซึ่งปปช.เนี่ยก็จะทยอยเลยค่ะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาจำหน่ายรายชื่อออกนะคะแต่หากพบนะว่ามีส่วนกับการทุจริตก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะโดยปปช.เนี่ยก็คาดว่านะจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนค่ะนอกจากนี้ค่ะกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังได้เข้ามาตรวจสอบนะในเรื่องของเส้นทางการเงินเพื่อการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยฝันด้วยท่านในทุกช่องทางค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีวงศากรต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โด ดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เอาสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาฝังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไร
13: 4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
13: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: เอฟเลน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สักแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะงานบุญงานกิจกรรมต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะหายกันไปทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็ติดภารกิจนะคะงานใหญ่ของสวทบุรีรัมย์ของเราเลยนะคะก็เลยต้องไปปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็เลยไม่ได้เจอกันเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะให้ฟังเพลงเพราะๆรอกันไปทั้งสัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์นี้ว่างแล้วไม่ได้ไปไหนก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะนำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวทบุรีรัมย์นะคะแฟนรายการบุรีรัมย์สแองของเราเช่นเคยนะคะทักทายทาง Facebook Live ด้วยนะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะมาแล้วนะน้องต่ายมาแล้วนะคะมาพูดคุยกันทักทายกันได้นะคะทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายป้าวันเทาสำนันใจจ้าสวัสดีจ้าป้าวันเทาลมมาแล้วนะป้าวันเทาเนี่ยมองดูทางกล้องเนี่ยสวทเราลมแรงอีกแล้วนะคะป้าวันเทาว่าดีใจจังเลยวันนี้ได้ฟังเสียงสดๆหายไปแบบครึ่งเดือนเลยใช่ไหมคะป้าวันเทาคิดถึงมากเลยเนาะกับรายการสัญจรปลอดภัยด้วยนะพี่ตินลานะพี่ตินไม่สะดวกนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะหายไปแบบครึ่งเดือนเลยนะป้าวันเทาจริงๆหรอเนาะหายไปนานขนาดนั้นเลยหรอจะพยายามหาเวลาว่างมาเจอกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีงานนี่ไงเรามีงานใหญ่นะมีงานใหญ่มาเชิญชวนไปเที่ยวกันอีกแล้วป้าวันเทาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะสำหรับใครที่กำลังอยากจะไปเที่ยวไปทำบุญนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาฟังรายการบุรีรัมย์สระแองของเรานะคะวันนี้เนี่ยจะพาไปดูงานนี่ใกล้จะเข้าพรรษาใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยมีงานแห่เทียนมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเผื่อท่านใดอยากจะไปร่วมทำบุญนะคะร่วมทำบุญไปเที่ยวยังไงให้ได้บุญนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีมาฝากมาเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปเที่ยวงานแห่เทียนนะคะไปร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเส้นทางเยือนชุมชนนะคะไปดูวิถีช่างทำเทียนนะคะในพื้นที่ของอำเภอประโคนชัยแต่ละชุมชนด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาฝากมาพูดคุยกันนะคะก็น่าจะได้เริ่มต้นเรื่องนี้แหละก่อนเพราะว่าจะมีการเยือนชุมชนเนี่ยในช่วงวันที่28ถึง29กรกฎาคมแล้วก็งานแห่เทียนเนี่ยในวันที่29 30กรกฎาคมนะคะก็ต่อเนื่องกันเนาะใครที่จะไปเที่ยวงานบุญในช่วงนี้นะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะอ่ะไปดูเรื่องแรกเลยแล้วกันเนาะป้าวันเทาว่าเห็นข่าวแว่วๆมาว่าปีนี้จะมีลิเกกล้วยหอมแสดงที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ด้วยมีนะเดี๋ยวเห็นที่ทางประโคนชัยก็มีเหมือนกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนอ่ะเดี๋ยวมาเชิญชวนไปเที่ยวไปเยือนชุมชนนะคะไปดูวิถีช่างทำเทียนที่อำเภอประโคนชัยกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะพาไปดูที่อำเภอประโคนชัยนะเดี๋ยวเปิดภาพไปดูก่อนนะงานแห่เทียนต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่อลังการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะอีกหนึ่งอำเภอเลยที่ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของงานแห่เทียนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันในช่วงวันที่28 ถึง 29กรกฎาคมนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะไปยนต์ช่างศิลป์ไหว้พระเสริมสิริมงคลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เดี๋ยวจะพาเริ่มต้นกันไปที่วัดโพนะคะเป็นเส้นทางสายบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลชมวิถีชุมชนคนทำเทียนทั้ง6คุ้มวัดนะคะของอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยากจะเชิญชวนไปสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของขี้ผึ้งและสีสันสดใสของเทียนนะคะสะท้อนถึงความประณีตแล้วก็ศิลปะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกระบวนการทำเทียนอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่การหลอมขี้ผึ้งจนถึงการตกแต่งรายละเอียดที่งดงามถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนะคะเดี๋ยวเราพาไปเริ่มต้นกันที่วัดโคนค่ะคุณผู้ฟังคะที่วัดโคนนะคะเป็นวัด เก่าเล่าเรื่องเมืองประโคนชัยเชิญชวนไปสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสถาปัตยกรรมและวิถีชุมชนนะคะซึ่งที่วัดโคนแห่งนี้ค่ะเขาบอกว่าขอพรในเรื่องของความสงบสุขสุขภาพแข็งแรงนะเขาให้ไปขอพรเรื่องนี้นะคะที่วัดโคนนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่วัดชัยมงคลค่ะคุณผู้ฟังที่วัดชัยมงคลเนี่ย เชิญชวนไปเติมพลังใจในบรรยากาศอันสงบนะคะเป็นจุดพักสายบุญพร้อมกับชมความงดงามของงานแห่เทียนนะคะคุณผู้ฟังที่วัดชัยมงคลแห่งนี้นะคะเขาก็บอกว่าสามารถไปขอพรในเรื่องของความสุขแล้วก็ความรักอันนี้เนี่ยจะได้ผลดีเลยทีเดียวใครอยากมีความรักอยากมีคู่ครองอยากเจอคนดีๆไปขอพรกันได้เลยที่วัดชัยมงคลประโคนชัยนะคะไปต่อกันที่วัดโพค่ะคุณผู้ฟังคะวัดโพนะคะเชิญชวนไปชมเสน่ห์เสน่ห์ศิลป์พื้นถิ่นนะคะไปเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำต้นเทียนและประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่วัดโพแห่งนี้นะคะเขาบอกว่านิยมไปขอพรในเรื่องของการเงินเรื่องโชคลาภการทำมาค้าขายนะคะแล้วก็การทำมาค้าขายเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองถ้าใครที่จะไปขอพรเนี่ยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายการเงินโชคลาภให้ไปขอพรกันที่วัดโพค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่วัดกลางประโคนชัยค่ะคุณผู้ฟังคะวัดกลางประโคนชัยนะคะก็พาไปย้อนเวลาสู่เมืองเก่าไปเรียนรู้วิถีชุมชนอีสานใต้พร้อมกับกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองค่ะที่วัดกลางประโคนชัยแห่งนี้นะคะเขาก็แนะนำให้ไปขอในเรื่องของการขอพรการเงินโชคลาภการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเช่นเดียวกันนะคะร่ำรวยๆใครอยากร่ำรวยก็ไปขอพรกันได้ที่วัดกลางประโคนชัยนะคะต่อกันไปที่วัดจำปาค่ะวัดจำปาวัดของหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็ที่วัดจำปาแห่งนี้ค่ะไปสัมผัสเสน่ห์วัดโบราณกว่า200ปีเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์เมืองประโคนชัยเลยนะคะคุณผู้ฟังที่วัดจำปาแห่งนี้ค่ะแนะนำให้ไปขอพรในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอายุมั่นขวัญยืนนะคะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็ป่วยไม่สบายนะหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดจำปาเนี่ยท่านตอนนี้ท่านก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะไปเจอท่านตลอดเลยนะหลวงพ่อพระครูสิริคณรักษ์นะคะรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอประโคนชัยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นหลวงพ่อที่นับถือกราบไหว้อีกองค์หนึ่งนะอีกท่านหนึ่งเลยนะคะเจอกันหรือแวะไปที่ไหนก็ทางประโคนชัยแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปกราบท่านได้ที่วัดจำปานะคะไปต่อวัดสุดท้ายค่ะที่วัดแจ้งค่ะคุณผู้ฟังคะวัดแจ้งนะคะเชิญชวนไปสัมผัสพลังแห่งชุมชนร่วมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาและวิถีวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตค่ะที่วัดแจ้งแห่งนี้นะคะโอ้โหใครที่อยากจะมีลูกนะแนะนำเลยให้ไปขอพรขอบุตรนะคะขอบุตรขอสุขภาพร่างกายให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะก็เชิญชวนนะคะ6วัดนี้ค่ะเป็นเส้นทางสายบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลที่อำเภอประโคนชัยแล้วก็ยังไปดูในเรื่องของวิถีช่างทำเทียนนะคะที่อำเภอประโคนชัยนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปชมขบวนแห่เทียนกันก็ไปดูในเรื่องของวิถีการทำเทียนนะคะขั้นตอนต่างๆไปแล้วจะได้เห็นทุกกระบวนการเลยนะคะพร้อมกับเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569นี้ซึ่งก็การดำเนินงานเนี่ยจะเริ่มจัดขึ้นกันตั้งแต่วันที่23ถึง31กรกฎาคม2569ที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จะพบกับกิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่การแสดงดนตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวไปชมนะคะงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกที่หนึ่งเลยนะคะก็คือที่อำเภอประโคนชัยนั่นเองนะคะก็การจัดงานแห่เทียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมไปที่ที่ประโคนชัยเนี่ย แล้วก็จะมีที่ทางนางรองเนาะแล้วก็ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เราก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันต่อๆไปกันแล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูรายละเอียดการจัดงานในช่วงอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงในช่วงของวันที่28 29เนาะที่มีการจัดกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีช่างแกะเทียนกันละคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูในช่วงของการจัดงาน29 30กรกฎาคมคุณผู้ฟังคะต่อกันเลยแล้วกันเนาะก็เชิญชวนไปดูแสงเทียนเด่นตระการสืบตำนานวิถีไทยบุรีรัมย์ร่วมใจศาสตร์บุญใหญ่เข้าพรรษาเข้าพรรษาปีนี้นะคะทางททท.สำนักงานบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมาเชิญชวนสายบุญไปร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการและมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ค่ะจะเต็มความวิจิตรการตาโดยเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็อันนี้จัดอยู่ที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เชิญชวนนะปักหมุดเลย 29-30 กรกฎาคมนี้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณลานไซเวทีเสาะกราวและหน้าสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลย2วันเต็มนี้นะคะคุณผู้ฟังโอ้นี่ไงที่ป้ามันเทาพูดถึงหรือเปล่านะคะวันที่29เนาะวันพุธที่29กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันอาสาฬหบูชาช่วงเวลา 18:30 นะ 18:00 นนะ 18:30 นาทีชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันไปเดินชิลชมความงามของต้นเทียนแกะสลักสุดประณีตแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ถนนสายเทียนสายธรรมร่วมหล่อเทียนทำดอกเทียนด้วยมือคุณเองค่ะแล้วก็ช็อปของอร่อยในโซนของดีบ้านฉันนะคะช่วง2ทุ่มค่ะ20นาฬิกาชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านสุดคลาสสิกกับลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ณโดมสวนรมบุรี200ปีนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะคะต่อกันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 8:30 นาทีไปตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาทั้ง4ขบวนใหญ่จากชุมชนและสถานศึกษาที่จะมาพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบจัดเต็มเลยค่ะชมขบวนได้ตลอดเส้นทางนะคะที่ถนนรมบุรีไปทางหอนาฬิกาถนนนิวาสถนนสุนทรเทพนะคะไปถึงตลาดสดไปทางวัดกลางและก็สิ้นสุดที่หน้าเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะพร้อมแสดงเป็นจุดแสดงไฮไลท์หน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะ1แสงเทียนคือ1แรงศรัทธามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และแต่งแต้มสีสันวันเข้าพรรษาให้สว่างสวัยไปทั่วเมืองบุรีรัมย์ด้วยกันนะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมทำบุญนะคะไปชมความงามของงานแห่เทียนนะคะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้นะก็มีจัดขึ้นอยู่หลายจุดหลายที่ด้วยกันนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราใกล้ทางไหนไปทางนั้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่า1ปีมี1ครั้งอ่ะนะคะกับการแห่เทียนพรรษาในงานแห่เทียนพรรษาประจำปีนะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆเนี่ยบุรีรัมย์บ้านเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะมีหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานแห่เทียนจริงๆตามวัดเล็กๆตามวัดตามหมู่บ้านต่างตำบลอำเภอของเราเนี่ยก็จัดกันหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่อาจจะเห็นเป็นข่าวแล้วก็มีแบบว่าเห็นบรรยากาศกันทุกๆปีเนี่ยก็จะมีทางประโคนชัยทางนางรองทางเมืองบุรีรัมย์ของเรานี่แหละที่จะเห็นกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนที่มีการจัดนะแจ้งเราเข้ามาได้นะอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้จะได้เชิญชวนผู้คนไปเที่ยวงานก็แจ้งกันเข้ามาได้นะมีการจัดที่ไหนบ้างนะคะเราจะได้แบบว่าช่วยการประชาสัมพันธ์ด้วยนะป้าวินทาบอกว่าเดี๋ยวจะไปปูเสือข้างหน้าเลยตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาเลยแหละนะคะไปดูกล้วยหอมเนาะให้สว่างไปเลยว่าอย่างนั้นนะป้าวันเทาอย่าลืมตื่นมาฟังรายการสวทล่ะเดี๋ยวมัวแต่นอนหลับได้ลืมได้ดูกล้วยหอมดึกไปหน่อยนะคะเลยไม่ได้ตื่นมาฟังรายการไม่ได้ด้วยป้าวันเทานะเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราจะดูแล้วนะว่าเช้ามาป้าวันเทาจะหายไปไหมนะคะอาทิตย์คุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะจ๊ะแม่ไม่ได้ยินเสียงมานานแล้วว่าอย่างนั้นนะโถแม่หนึ่งอาทิตย์เองนะแม่พูดเหมือนนานมากเลย1อาทิตย์เองแม่นะคะกลับมาคืนแล้วนะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายค่ะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยทักทายกันเข้ามาเนาะยังไม่หายไปไหนนะจ๊ะยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะแต่ว่าบางทีก็ติดภารกิจเนาะช่วงที่ไม่ติดอะไรก็จะได้มาจัดรายการมาเจอกันกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะอันนี้ก็เป็นงานท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะเดี๋ยวพื้นที่อื่นๆจะมีการจัดงานวันไหนอะไร ไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ชาได้ทราบนะคะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอติดตามนะคะกับรายการบุรีรัมย์สระแองของเราเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะอยากฟังเพลงอะไรดีคุณผู้ฟังยังไม่ได้หาเลยแนะนำกันเข้ามาได้นะป้าบรรเทานะอยากฟังเพลงอะไรไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ของเราแจ้งกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวหาเพลงให้ฟังก่อนนะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนี่ก็ยังคงมีอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเนาะในเรื่องของฟ้าฝนต่างๆลมแรงเมื่อคืนนี้นี่ลมแรงเมื่อสักครู่นี่เข้ารายการนี่ก็ดูอยู่ดูทางจออยู่ก็ลมแรงเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเรายังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็มีพายุเข้ามาเป็นระยะเลยนะคะฝนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ลมนี่แหละน่ากลัวนะคะก็เลยต้องฝากกันให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเนาะป้าบรรเทาว่าเลยนะกอดไม่ถอดแขนของยอดรักนะอ่ะเดี๋ยวหาให้ก่อนนะจ๊ะฝากหนึ่งผลงานนี้ไปให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะในช่วงเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับกอดไม่ถอดแขนนะแนะนำกันเข้ามาจากป้าบรรเทาสมรันใจนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมย์พร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปฝากติดตามเสียงรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายม าตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินทร์คำพีระวงสวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
10: ต่อไปขอเชิญรับ
11: คุณกำลังอยู่กับเรา 90.25 วิทยุแห่ง

ดเจนกับเรื่องงานที่เจ้าตัวประกาศให้พรบคุ้มครองการรักษาพยาบาลเรื่องต้นทั้งคุ้มครองกับผู้โดยสารย่ำเกิดอุบัติเหตุทั้งโนนชั่วได้หลายกลัวกับการให้ลดภาคสมัครใจคุ้มควบเสียหายต่อตัวลดควบคุมพิสอบบุคคลภายในนี่แหละระดับคุ้มครองที่เลื่อนให้หมอเจ้ายื่นสารเช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพให้พอและเช็คชื่อมืออายุของการให้เด้อทุกการขับขี่ชาเช็คชั่วไปไม่นั่นการคุ้มครองเพื่อประกันภัยให้คุ้มครองเจ้า

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทินอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะพบกันเวลาดี 4:00 น.นะคะวันนี้สวทนครพนมรับหน้าที่เป็นแม่ขายผลิตรายการค่ะอยู่กับปอนภาวินีค่ะ
1: ป๊อปปี้คัทริยาค่ะ
0: ค่ะช่วงเวลาระหว่าง 16:10 น.โดยประมาณนะคะไปจนถึง 16:30 น.ค่ะเรื่องราวข่าวสารภาครัฐนะคะในระดับนโยบายของรัฐบาลที่เราจะได้หยิบมาฝากหยิบมาพูดคุยกันในช่วงเวลาของเช็คอินถิ่นอีสานใต้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2 9จังหวัดของเรานะคะออกอากาศพร้อมกันทั้งทางวิทยุและก็ทาง Facebook Live ที่แฟนเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้
1: ค่ะ
0: สวัสดีทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางแฟนเพจด้วยนะคะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีพี่ๆเข้ามาทักทายเรานะคะคนแรกพี่บรรเทาค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อเนกพริกไทยอ๋อวันนี้มีเข้ามาอยู่2ท่านนะคะวันนี้ก็บรรยากาศวันนี้แดดออกที่นครพนมแดดออกแล้วนะคะที่
0: บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างพี่อเนกแล้วก็พี่บรรเทาเนาะติดตามรับชมอยู่นะคะส่วนท่านที่เข้ามาแล้วรับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้อย่างที่น้องป๊อปปี้บอกว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานครพนมเพิ่งมีแดด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีทั่วทุกพื้นที่นะเมื่อกี้เห็นน้องออกมาจากต่างอำเภอก็บอกว่ายังมีฝนลงเม็ดอยู่แต่ว่าในเมืองนครพนมของเราวันนี้เนี่ยเริ่มฟ้าโปร่งแล้วก็มีแดดมาให้เห็นแล้วในรอบ2สัปดาห์เลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่แบบมีฝนตกต่อเนื่องยาวเลยแต่จริงๆนิดนึงเมื่อกี้พี่เดินลงไปข้างล่างมีฝนลงเม็ดด้วยนะทั้งที่แดดนะแต่ว่าแบบมีฝนปล่อยๆนิดนึงนะคะแต่ก็มีนิดเดียวเหมือนเป็นแบบพัดผ่านไปเฉยก็ขอแดดสัก 2-3 วันหน่อยก็แล้ว
2: ยังไงผ้าแห้งมาก
0: ใช่อยากซักผ้ามากนะคะค่ะมาดูที่เรื่องราวข่าวสารที่ได้หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องของประเด็นสำคัญในระดับนโยบายของรัฐนะคะข่าวแรกเรื่องของโครงการ Kick Off ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสร้างรายได้รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 10,000 บาทค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะหรือว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังกังวลเรื่องของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นตอนนี้รัฐบาลมีอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยลดภาระแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็โครงการนั้นนะคะก็มีชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือทั้งเงินสนับสนุนทำเลค้าขายและแหล่งเงินทุนค่ะ
0: ค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวรวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนค่ะ
2: ค่ะโดยจุดเด่นของโครงการนี้นะคะก็คือรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% ค่ะหรือว่าสูงสุดที่ 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนด้านทำเลค้าขายโดยสามารถใช้พื้นที่ในห้างโลตัสแล้วก็ห้างแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศนะคะพร้อมกับจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่นานถึง6เดือนช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจช่วงเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ค่ะในส่วนของเรื่องเงินทุนก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะคะแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบยส.เข้ามาร่วมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ได้คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมแล้วกว่า100แบรนด์และตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ 10,000 รายหรือว่า 10,000 ครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ค่ะหรือว่าทาง LINE OA @fanfranchisedbdplus นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะใครที่กำลังวางแผนเริ่มต้นธุรกิจหรือว่ามองหาอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่น่าสนใจเพราะว่ามีทั้งเงินสนับสนุนทำเลค้าขายแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายแล้วนะคะและบาดเจ็บอีกกว่า70รายล่าสุดรัฐบาลได้เร่งสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่พร้อมกับเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
2: ค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะคะจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งการรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้สคบก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานผู้เสียหายกับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาและการเยียวยาโดยเร็วค่ะซึ่งหากผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายโดยผู้ได้รับผลกระทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะ
2: และในขณะเดียวกันทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปทนะคะเร่งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่เน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าระบบก๊าซอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงทางหนีไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉินพร้อมกับกำชับให้ทุกสถานประกอบการจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: สำหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือญาติผู้เสียชีวิตนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนสคบ1166รวมถึงแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สร้างความสูญเสียอย่างมากนะคะและต้องบอกว่าหลายคนก็ยังคงตกใจแล้วก็เศร้าสลดกับเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งล่าสุดในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ส่งทีมดูแลจิตใจผู้ที่รอดชีวิตจากไฟไหม้นะคะขออภัยเมื่อสักครู่พูดถึงยอดผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้อัปเดตอยู่ที่28รายนะคะแล้วก็รักษาในโรงพยาบาลอยู่41รายทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ส่งทีม MCAT พร้อมกับทีม SEARCH นะคะเพื่อลงไปดูแลจิตใจแล้วก็ดูแลเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเรื่องของการดูแลจิตใจนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายคนที่รอดชีวิตมาก็เห็นกับตาตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้มีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างย่ำแย่ในช่วงนี้คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ทีมสหวิชาชีพเองก็คงจะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในโอกาสนี้ทีมงานรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะ
2: ค
0: ่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กัน

ละลายลงในไข่ทุกลายนิ้วเชื่อมเตือนไข่แต่เบอร์

0: ครับเราแค่แชร์ต่ออย่างเดียวคำตอบคือเข้าข่ายความผิดหรือเผยแพร่ในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลามกนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเผยแพร่เองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะทำอะไรเนี่ยครับไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนเนี่ยครับขอให้มีสติเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบแชร์และอย่าเพิ่งรีบลงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะนำเราเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับด้วยความบาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: กรณีใดก็ตามอันนี้เป็นกรณีจากที่ข่าวดังเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ถูกพูดถึงในโซเชียลกันอย่างมากแล้วก็มีจำนวนผู้ที่เข้าไปดูคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเยอะมากนะคะบางคนก็แชร์มาบางคนก็ไปคอมเมนต์อะไรต่างๆซึ่งการแชร์ต่อส่งต่อสิ่งที่ผิดกฎหมายก็เหมือนเราได้ร่วมกระทำผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวนะคะการเตือนภัยเกี่ยวกับไซเบอร์คุณผู้ฟังเองก็สามารถติดตามรับฟังนะคะรับชมข้อมูลเนื้อหาข่าวสารต่างๆเนี่ยได้ผ่านทางFacebook ของตำรวจไซเบอร์นะคะซึ่งเขาก็จะมีเกรดความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้มาฝากกันโดยเฉพาะใน อะไรที่มันเข้ากับกระแสนะคะในช่วงนี้เราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่สมควรในโลกออนไลน์เราก็ช่วยกันดูช่วยกันบอกเตือนกันนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะไปบอกคนอื่นเราก็ลองไปสืบค้นข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆของเรานะคะเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันดาบสองคมเหมือนกันนะ
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะทุกวันนี้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเหมือนเราใช้ประโยชน์กับมันเยอะมากๆโดยเฉพาะ AI ใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่ะ AI นี่ใช้ประโยชน์เยอะมากนะคะแต่เรากลับเห็นกรณีที่เอา AI มาหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือแม้แต่แบบเอา AI มาทำสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์นะคะทำเหมือนกับว่าเป็นภาพจริงอะไรที่ไม่ใช่ AI ก็ไม่บอกว่าเป็น AI นะตัดต่อนู่นนี่นั่นตอนนี้เห็นคลิปใน TikTok เยอะมากเลยตัวอะไรสักอย่าง ดำๆลอยลงไปในน้ำอะไรอย่างนี้เนาะที่เราดูวันนั้นอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่คือบางทีเราดูผ่านๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบ AI ใช่ไหมคะ
2: จริงหรือไม่จริง
1: ใช่เรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เหมือนมันเหมือนจริงมาก
1: ๆแล้วบางคนก็เชื่อเสร็จแชร์นะคะพอแชร์เสร็จมันก็สร้างความเข้าใจผิดและโดยเฉพาะเรื่องที่แบบอาจจะไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเนี่ยอันนี้อันตรายมากๆบางทีเราแชร์มาแบบคิดว่ามันสนุกแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นคดีความหรือว่าฟ้องร้องกันขึ้นมาก็อันตรายเหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะก็จะสร้างความเสียหายทั้งผู้ที่ได้รับสารแล้วก็ผู้ที่แบบอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะการใช
2: ้ข่าวปลอม

0: ว่าสร้างแบบเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่
1: ภาพเก่านี่ก็เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ AI แต่แบบเนียนๆเอาภาพข่าว
0: กระแส
1: ใช่ค่ะ
0: ที่แบบความจริงไม่ใช่
1: เวลาสังเกตตอนแรกเราบอกว่าวิธีสังเกตข่าวจริงข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงวันที่และเวลาโดยเฉพาะข่าวภัยพิบัติต่างๆฝนตกน้ำท่วมฟ้าผ่าบ้านพังต้องลงวันที่และเวลาเพื่อป้องกันการเอาไปแชร์ซ้ำแล้วก็เข้าใจผิดแต่ทุกวันนี้คนที่เอามาหลอกก็คือก็ใส่วันที่และเวลาปัจจุบันไปเลยทำตัวเป็นนักข่าวไปเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีความผิดนะคะอันนี้อย่าหาทำนะคะโดยเฉพาะครีเอเตอร์ทั้งหลายนี่เนาะอยากได้ยอดอยากได้อะไรต่างๆแล้วไปสร้างข่าวปลอมอาจจะได้ยอดจริงแต่อาจจะไปใช้เงินในคุกนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้15กรกฎาคมนะคะส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะและในช่วงหน้า16นาฬิกา30นาทีขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้สวทสตูลเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้สวทนครพนมของเราค่ะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมำบังและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกรณิกรชาวสตูลค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนโบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระพันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงสานต่อพระราชปณิธานร่วมพูดคุยกับนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลกับการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติดพัฒนาสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมนายธีรพงษ์คุ้มเคียมกับนายอำเภอเมืองสตูลนะครับสำหรับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลนั้นนะครับอำเภอเมืองสตูลเรามีทั้งหมด12ตำบล71หมู่บ้าน20ชุมชนนะครับมีหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่มอบเป็นกองทุนตั้งต้นให้แก่หมู่บ้านและชุมชนนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งรับกองทุนครั้งแรกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทนะครับมีหมู่บ้านได้รับจำนวน48หมู่บ้านนะครับแล้วก็14ชุมชนนะครับรวมทั้งหมดก็มีในพื้นที่ตอนนี้ก็62กองทุนนะครับทั้งในหมู่บ้านและชุมชนนะครับก็กองทุนทั้งหมดนะครับวงเงินตอนนี้ก็อยู่ที่496,000บาทนะครับซึ่งสำหรับลักษณะกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็เป็นเงินกองทุนที่ได้มุ่งเน้นนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอย่างยั่งยืนนะครับโดยบริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะครับผ่านการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะครับและก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่นะครับซึ่งกิจกรรมหลักนะครับในหมู่บ้านชุมชนที่ได้ดำเนินการก็ได้แก่นะครับหนึ่งก็การจัดตั้งและสมทบกองทุนนะครับโดยนำเงินก่อนถูกพระราชทานมาเป็นทุนตั้งต้นนะครับในการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็เรียกก็มีสองลักษณะคือทุนปัญญานะครับแล้วก็ทุนศรัทธานะครับทุนปัญญาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อหาเงินสมทบทุนของทุนแม่ก็มีการวิ่งจำหน่ายเสื้อนะครับแล้วก็ทุนศรัทธาก็ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมสมทบนะครับเพื่อนำเงินให้ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการก็มีการประชุมประชาคมนะครับหมู่บ้านนะครับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอดส่องดูแลบุตรหลานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดจรบหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชนนะครับเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่นะครับและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพกองทุนนะครับก็ได้มีการประเมินนะครับผลการดำเนินงานและก็การบริหารการการใช้จ่ายเงินของกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การพัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับฝึกอบรมผู้นำชุมชนนะครับให้มีความรู้ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ต้นแบบในการศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการสร้างอาชีพนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งนำเงินกองทุนไปใช้ประกอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อให้มีอาชีพนะครับรวมถึงการส่งเสริมครัวเรือนที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ก็ได้เนี่ยตรงนี้ต้องใช้เงินตรงนี้มาช่วยเหลือในชุมชนนะครับเพื่อเกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่นะครับ ครับสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีต่างพื้นที่นะครับเป็นจังหวัดสงขลานะครับพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนแม่ในต่างจังหวัดนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเรียนรู้ความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเรานะครับคือกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่5บ้านใหม่นะครับตำบลปวนโพนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นที่พื้นที่ศึกษาดูงานนะครับของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับก็จุดเด่นของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่นะครับตำบลปวนโพนะครับก็จากการลงพื้นที่นะครับไปดูการร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านก็กิจกรรมเขาจัดไว้ที่โรงเรียนนะครับสถานที่ทำงานของเขาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นการมืองานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมที่พื้นที่บ้านใหม่โพนโพเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเด่นที่ผมรุมไปสัมผัสแล้วก็เห็น อยู่บ่อยๆก็การจัดตั้งจุดตรวจนะครับจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำนะครับร่วมกันโดยท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับชุดชลบอยแล้วก็สมาชิกอบต.นะครับในการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจนะครับรักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้องนะครับแล้วก็มีการนำเงินตรงนี้นะครับมาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาในการให้ความรู้ยึดหลักจิตใจเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมนะครับการเล่นกีฬาของพื้นที่นะครับระหว่างผู้นำและก็เยาวชนนะครับและกลุ่มอาชีพกลุ่มติดต่างๆก็มามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายในพื้นที่ที่มีจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านใหม่นะครับหมู่ที่5ตำบลควนโพเนี่ยนะครับได้ดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามดำเนินการนะครับตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับซึ่งก็ไม่จุดหลักก็เริ่มตั้งแต่ขยายความคิดพิจิตรปัญหาและรักษาสาธารณะชุมชนนะครับซึ่งขยายความคิดเนี่ยทางหมู่บ้านก็ได้ทำความเข้าใจกับทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็รับสมัครสมาชิกอันนี้ขั้นขยายความคิดนะครับและขั้นพิจิตรปัญหาก็มีการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาติดนะครับและก็ที่สำคัญคือประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีนะครับขั้นต่อไปคือขั้นรักษาสถานะชุมชนนะครับก็มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับและก็รับรองครัวเรือนและก็รักษาสถานะของความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลนะครับก็จะได้กับเพื่อนนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่นะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ทุกท่านคะสำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทีมงานสวทสตูลได้หมดเวลาลงแล้วอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6 ควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลขอลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการจากสวทสระแก้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิทยุแห่งประเทศไทยนครพนมนคร
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องสองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันที่14กรกฎาคม2569ครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ชื่อว่าหลายคนครับ 17:07 น.ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องการศึกษาสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105นะครับรวมถึง AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นอกเหนือจากเรื่องของทางวิทยุที่ติดตามกันแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทางสื่อออนไลน์ของเราครับก็ยังคงเดินหน้าให้ข้อมูลความรู้นะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่ตอนนี้มาแล้วนะครับทักทายมาเคาะหัวใจให้นะครับกดแชร์แล้วก็แชร์ลงกลุ่มก็ได้สำหรับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายเรื่องเลยออนไลน์ของเราครับทาง TikTok ก็ตอนนี้นะครับคู่ขนานไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ตอนนี้มากันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02ครับ276-9717นะครับคุณเพนวันนี้ก็มาแล้วนะครับคุณสมใจนี่คุณลียาด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีมงานหลังไมค์ของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ดูแลกันแล้วก็หลังไมค์ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็เบอร์02-276-9721อยากทราบเหมือนกันครับว่าใครจะมาเป็นสายแรกนะครับประเดิมวันอังคารวันนี้นะครับก็สามารถที่จะกลิ้งเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะครับส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยทีมงานของเราครบและรายงานกันครบถ้วนแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะอยู่ที่ไหนนะครับพื้นที่ไหนอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือกทมตอนนี้นะครับบางคนบอกเลิกงานแล้วบางคนบอกว่าอยู่บนรถนะครับพอได้ยินเสียงคุณบอลเสร็จปั๊บแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาฟังข่าวว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับวันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะแล้วก็ที่หลายๆคนติดตามเป็นไวรัลไปทั่วเลยทีเดียววันนี้ต้องบอกว่าน้องเนเน่ดังมากๆครับวันนี้น้องเนเน่นะครับได้เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ถือน้องเนเน่นะครับเป็นไอดอลแล้วก็เป็นต้นแบบโดยวันนี้ครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะครับเรื่องสำคัญวันนี้ที่ติดตามกันนะครับมีติดตามจากอ่างทองคุณสมพรมโนรัตรายงานตัวมาแล้วบอกฝนกำลังตกเลยทีเดียวที่อำเภอชัยโยแชร์ให้เรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทักทายมานะครับมาได้เลยอย่างเช่นยายต้อยโพซับนะฮะแล้วก็จันเล็กด้วยคุณหนิงก็ทักทายมาดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่เคยได้รายงานตัวเลยนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการของเราเริ่มต้นข่าวแรกเลยนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททครับเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวเป็นศิลปินเยาวชนนะฮะชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด ลองทายมาดูใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่น้องเนเน่อยากรู้ร่วมสนุกกันมานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ติดตามอยู่จะทราบเลยว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนภูมิลำเนานะครับน้องเนเน่เกิดที่จังหวัดไหนใบให้นิดนึงกันละกันอยู่ที่ภาคใต้เบอร์โทรศัพท์ครับมาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแล้วก็เป็นไอดอลนะครับของน้องๆ นะครับเยาวชนทุกๆคนเลยที่เรียกว่าเห็นเรื่องราวของความสำเร็จนะฮะของน้องเนเน่ดังนั้นครับแน่ใครที่ติดตามฟังรายการอยู่น่าจะรู้นะวันนี้ถือว่าเป็นไวรัลไปทั่วเลยทุกช่องทีวีทุกสื่อออนไลน์ครับก็จะมีแต่น้องเนเน่นะครับวันนี้รายการดังก็นำน้องเนเน่ไปออกรายการเยอะแยะมากมายเลยน้องเนเน่สร้างชื่อด้วยการเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกนะฮะในรายการ American Scott Talent นะครับซึ่งต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ติดตามกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องเนเน่ของเรานะครับน่ารักครับแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้อยากรู้พี่บอลก็เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่แอบออกตัวนิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะถามทุกคนใครที่ได้ติดตามอยู่น้องเนเน่เกิดที่จังหวัดไหนภูมิลำเนาใบนิดนึงว่าอยู่ทางภาคใต้ใบแล้วนะใบแล้วนะใครที่รู้คำตอบโทรมาร่วมสนุกกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับโดยรัฐบาลครับเตรียมมอบโล่ให้กับน้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติโมเดลความสำเร็จเวทีโลกปั้นเยาวชนไทยสู่สากล นะครับโดยรัฐบาลแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนชื่นชอบเป็นต้นแบบนี่คุณวิชาญตอบมาแล้วนะครับพี่บอลยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวให้ทุกท่านตอบมาก่อนหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็จะตอบมาทางด้านของเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆแล้วก็เป็น FC นะฮะที่ติดตามให้กำลังใจน้องแล้วก็เชียร์น้องมากๆเลยน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดจุดๆๆนี่นะฮะที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยของเราด้วยการโชว์ร้องแล้วก็เล่นกีตาร์สดนะครับบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent นะฮะซึ่งต้องบอกว่าชนะใจทั้งคณะกรรมการทั้ง4คนคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยล่าสุดครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับก็ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติครับซึ่งจะตรงกับวันที่20กันยายนของทุกๆปีนี่นะครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศเลยต้องบอกตอนนี้นะน้องเนเน่เป็นไอดอลนะเป็นต้นแบบนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนเลยนะฮะที่มีความฝันแล้วก็ชอบเรื่องของการเล่นดนตรีใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับเราดูน้องแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของการแสดงออกต่างๆน้องน่ารักมากๆคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเยาวชนแห่งชาติก็พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าทำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนด้วยผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมปรับเปลี่ยนกลไกเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเด็กและเยาวชนยุคนี้นี่ต้องบอกเก่งมากๆนะครับแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยคุณธิดาเนตรตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตอบมาเยอะก็ต้องมีการแรนดอมกันนะฮะเดี๋ยวให้หลังไมค์เราสุ่มนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนี่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกันกับเด็กไทยที่เก่งมากๆแล้วก็ต้องบอกเก่งระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีนโยบายการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเน้นอัพสกิลนะครับแล้วก็เสริมสร้างเรื่องของทักษะแห่งศตวรรษที่21ทั้งในด้านเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ พื่อให้เยาวชนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปแข่งขันนะครับแล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับสากล นะครับก็เตรียมมอบโล่เชิดชูเนเน่โมเดลความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวทีโลกนะครับหลายคนที่ได้ติดตามกันก็บอกว่าโอ้โหพี่เนเน่เป็นต้นแบบนะเป็นไอดอลนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆให้เด็กๆให้เยาวชนทุกกลุ่มเลยนะครับหันมาสนใจเรื่องของกีฬาด้วยดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยครับใช้เวลาว่างเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องราวนะครับที่วันนี้หลายคนที่ได้ติดตามกันอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความสุขนะครับที่เห็นน้องเนี่ยไปแสดงความสามารถในเวทีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะครับถามเพื่อให้ได้มีเขาเรียกว่าความรู้สึกที่แฮปปี้กับความรู้สึกของน้องเนเน่ด้วยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็เลยตั้งคำถามว่าน้องเนเน่นะครับภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดอะไรนี่ใครเป็นแฟนคลับน่าจะทราบเนาะคิดว่าน่าจะรู้น่าจะทราบก็ร่วมสนุกกันมาได้นะครับในวันนี้ผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวของเรานะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับชื่นชมศักยภาพของเยาวชนไทยแล้วก็ส่งแรงใจเนเน่รอยัลสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้นำนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยนะครับเป็นศิลปินเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านดนตรีเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยในโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบเข็มกลัดแล้วก็ชุดของที่ระลึก Amazing Thailand ครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่เนเน่รอยัลนะฮะก่อนจะนำเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปด้วยลุ้นกันนะครับแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจส่งแรงใจท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นแล้วก็ความทุ่มเทนะครับที่นำศักยภาพครับของเยาวชนไทยเนี่ยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนะครับวันนี้น้องเนเน่ก็มาโชว์เพลงด้วยนะหลายคนได้ติดตามแล้วล่ะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมร้องเพลงสมซานของวงโลโซแล้วก็รับชมการแสดงสดของนางสาวรัติการที่ร้องเพลงแล้วก็บรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับแล้วก็ความอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องของเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการสนับสนุนบุคคลต้นแบบโรโมเดลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี่นะฮะแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประชาชนตลอดจนการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติผ่านความสามารถของคนไทยในหลากหลายสาขารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำในระดับสากลด้วยดังนั้นคุณหนูกุลตอบมาแล้วด้วยนะครับอยากรู้น้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยนะครับศิลปินเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงอะอยากรู้จังเลยว่าใครที่เป็น FC เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามข่าวอยู่นะครับน้องเนเน่เนี่ยเกิดที่จังหวัดไหนตอบมาได้นะครับมาร่วมสนุกกันหรือจะตอบมาในเพจ Facebook ก็ได้ครับที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะฮะน้องบูมนะครับคุณยินสวัสดีนะครับยามเย็นด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมานะครับมากมายเหลือเกินวันนี้นะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับพระรุ่งส่งมาแล้วส่งกำลังใจให้น้องเนเน่และครอบครัวครับคุณสมพรมโนรัตบอกชื่นชมในความสามารถของน้องนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับเนเน่เป็นเด็กจังหวัดจุดๆๆคุณนิชาภาตอบไปแล้วนะครับทำให้เด็กหันไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่รักกันนะคะเราก็พร้อมสนับสนุนเด็กไทยทุกๆคนคุณพลับพลึงด้วยนะครับวันนี้ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยของเราที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ร่วมกันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อนอกเหนือจากการติดตามเรื่องราวของ เหตุไฟไหม้นะครับที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับทำให้หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยล่าสุดครับสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้มีการรายงานผู้เสียชีวิตนะครับจากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามเรื่องของข้อมูลต่างๆอยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มีการรายงานนะครับจำนวนของทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะฮะโดยข้อมูลณช่วงเวลาของเวลา 9:00 นของวันนี้14กรกฎาคม2569นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวน30รายทราบอัตลักษณ์แล้วนะครับ27รายอยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ย3รายทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงก็คือกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับจำนวน75รายก็คือแบ่งออกเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรงครับ24รายนะครับมีกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายกลุ่มผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวตอนนี้ครับก็คือเดินทางกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วนะครับจากทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรครับก็ยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ยังคงให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะครับที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในห้วงเวลานี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง

ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่าก็ยังมีผู้ป่วยวิกฤตนะฮะซึ่งเป็นเคสสีแดง ICU เนี่ยจำนวน3รายคุณผู้ฟังเคสสีเหลือง1รายนะครับแล้วก็มีภาพรวมผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆถึง17แห่งด้วยกันนะครับซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือว่าสิทธิ์คุ้มครองให้ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตในการรักษาขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขประสานงานนะฮะกับกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเรื่องเตียงแล้วก็เตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางนะครับในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤตนะฮะทีม MCAT จากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองทั้งเคสสีเขียวพร้อมส่งทีมจากกรมอนามัยครับลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากการสูดดมควันพบว่ามีอาการผิดปกติในช่องอกนะครับแล้วก็พบว่ามีเรื่องของปัญหาระบบทางเดินหายใจหรือไม่ในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆคนเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมครับว่าผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางผิวหนังและก็ทางระบบทางเดินหายใจนะครับในช่วง7วันแรกเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้รับการยืนยันเบื้องต้นว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายซึ่งหากได้รับการยืนยันนะครับก็จะมีการแจ้งประสานต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับในขณะที่ตัวของเจ้าของร้านที่เกิดเหตุขณะนี้ก็เป็นผู้ป่วยในอาการระดับสีแดงซึ่งยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ป่วยทุกๆคนนะครับที่เข้ารับการรักษาแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามรายการกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกพื้นที่ก็มีข้อความมาทั้งเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากหลากหลายพื้นที่จากพื้นที่ของภาคเหนือด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เรียกว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยหายไวๆมีข้อความมานะครับไปดูที่เรื่องของการถอดบทเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีจากการลงพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายครับให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำกำลังของฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนำร่องครับเพื่อยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุจากอัคคีภัยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตรวจสอบครับเรื่องของระบบต่างๆทั้งความปลอดภัยนะฮะป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าและก็ที่สำคัญทางหนีไฟเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจผู้ใช้บริการในสถานบันเทิงต่างๆนะครับพบว่าทุกที่ที่เพชรบุรีก็เตรียมความพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่หมดอายุระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีชัดเจนระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องใช้งานได้ไม่ใช่มีแล้วพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บใช้งานไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับตู้สายฉีดน้ำอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและที่สำคัญคือทางออกฉุกเฉินนะครับพบว่าสถานประกอบการก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะด้านความปลอดภัยมีถังดับเพลิงเพียงพอครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่หมดอายุระบบแจ้งเหตุดับเพลิงต่างๆระบบดับเพลิงอัตโนมัติใช้งานได้ตู้สายฉีดก็มีความพร้อมนะฮะอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยประตูหนีไฟเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีสิ่งกีดขวางอันนี้สำคัญนะครับบางคนบอกคุณบอลครับมีประตูอยู่แต่โต๊ะเอ่ยเก้าอี้เอ่ยไปกีดขวางอยู่อันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นต้องตรวจให้เรียบร้อย

0: ในทุกจุดของทางหนีไฟนะครับต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและที่สำคัญต้องมีป้ายทางออกฉุกเฉิน exit ไฟส่องสว่างฉุกเฉินอย่างชัดเจนกรณีเกิดเหตุนะครับหลายๆคนจะได้มีความมั่นใจนะครับในทุกๆสถานบันเทิงของประเทศไทยถังจัดเก็บถังก๊าซนะครับเรื่องของวัตถุไวไฟเป็นไปตามระบบความปลอดภัยนะครับโดยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ตั้งเป้าหมายครับการดำเนินการในการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่นะครับให้ครบ29แห่งเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับในการตรวจนะฮะในทุกๆจุดเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะฮะช่วงนี้เราคงต้องพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
2: สบายเช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
5: จอด
2: เห็นไม่อยู่อ่ะ
4: หักซ้ายเลย
5: ได้เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเบรกเราบอกว่าเบรกไม่อยู่
6: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลย
4: ติดแล้ว
5: เต็ม
6: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
7: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
8: กลับมาครับช่วงนี้17:35ติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่ในความสนอกสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับวันนี้ก็ยังคงคึกคักกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับได้มีโอกาสได้ไปสแกนด้วยแล้วก็ถามว่าใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจคึกคักเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับที่ก็ยังคงเดินหน้านะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเลยวันนี้เลยครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ใครที่อยากจะอัปเดตกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ช่วยกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะที่หลายๆคนติดตามฟังกันอยู่นะครับที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ร่วมแถลงมติคณะรัฐมนตรีนะครับต้องบอกเป็นข่าวดีหลายๆคนที่รออยู่ครับตั้งใจฟังเลยมีการเสนอโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยก็เพื่อเป้าหมายให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยได้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยนะครับการช่วยเหลือของรัฐบาลได้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการครับให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงหลังจากได้รับเสียงสะท้อนนะฮะจากประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบต่อไปด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกจากมติคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการก็จะได้มีการนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะตามเกณฑ์ที่ทบทวนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะฮะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็จะได้เข้าถึงสิทธิ์กันนะครับและที่สำคัญก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติคุณผู้ฟังในวันที่17 กรกฎาคมอ่ะใกล้แล้วนะนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้14 15 16 17อ่ะเหลืออีก3วันนะฮะ14 15 16 17วันที่17 กรกฎาคมนะฮะก็จะมีการประกาศนะฮะผลการพิจารณาคุณสมบัตินะฮะซึ่งหลายคนก็รออยู่เลยทีเดียวนะครับก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับหรือในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางลัดก็จะมีการประกาศหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับนั่นก็คือที่จะมีการประกาศก็ทั้งธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่านบอกการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มเปราะบางยากไร้ให้ได้มากที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่คราวก่อนนะฮะครั้งก่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีตกหล่นไปบ้างละนะฮะเชื่อว่ามีกลุ่มตกหล่นมีกลุ่มที่ถ้าเกิดมีการพูดก็คือไม่ได้เดือดร้อนจริงแล้วก็มาได้รับสิทธิ์ดังนั้นครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคัดกรองแบบที่เรียกว่าให้ได้ผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงให้ได้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำให้เกิดการบูรณาการนโยบายต่างๆของรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังมีการคัดกรองที่แม่นยำนะฮะเป็นโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้เข้าถึงนะครับสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นย้ำนะครับก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติกันในวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะฮะของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีหน่วยลงทะเบียน5แห่งของธนาคารเหล่านี้นะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปนะฮะอ่ะข้อความนะฮะมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคุณสุเทพโอ้โหมาเพียบเลยคุณสุเทพบอกเหลือ200กว่าบาทแล้วครับผมไทยช่วยไทยพลัสนี่พี่ปังปอนนะครับบอกว่าสวัสดีครับส่งเข้ามาคุณลิตาหมายด้วยนะครับวันนี้แชร์มาเรียบร้อยคุณมโนรมนะครับวันนี้สติกเกอร์มาแชร์มานะครับหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามอยู่ไทยช่วยไทยพลัสเหลือกันคนละเท่าไหร่บ้างไหนๆแชร์มาหน่อยแล้วก็เผื่อว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็กำลังอยู่ที่ตลาดด้วยนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วนะครับก็แน่นอนว่าไปที่ตลาดบางคนพอช่วงเย็นปุ๊บซื้อกับข้าวชอบทานข้าวแกงใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าเห็นนโยบายของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์แล้วเนี่ยก็แน่นอนละหลายคนระบุครับข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าตรงเนี้ยข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทตรงเนี้ยครับคุณผู้ฟังเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นนะครับเพื่อดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงท่านก็ย้ำนะครับว่าก็ต้องรับฟังครับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนนะครับด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะฮะถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทท่านบอกตรงนี้นะเป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นนะจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าต้นทุนราคาข้าวแกงก็มีหลายปัจจัยมีปัจจัยอะไรบ้างคุณผู้ฟังค่าเช่าเปิดร้านข้าวแกงก็ต้องมีค่าเช่าใช่ไหมวัตถุดิบมีแก๊สหุงต้มทำอาหารก็มีค่าแก๊สค่าแรงนะฮะเด็กผู้ช่วยอีกแม่ครัวอีกนะฮะหลายต่อหลายอย่างเลยแล้วก็มีต้นทุนซื้อผักเอ่ยซื้อเนื้อสัตว์เอ่ยซอสอีกนะครับน้ำปลาน้ำตาลราคาต่างๆมันก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดภาครัฐก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนแต่อย่างไรก็ตามครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวคิดย้ำนะฮะเป็นเพียงแค่แนวคิดยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและก็ความสมัครใจจากหลายๆภาคส่วนทั้งนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำเรื่องนี้ครับมาทบทวนพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไปส่วนในกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทเนี่ยขายอยู่แล้วในปัจจุบันครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าหากมีราคานั้นอยู่ จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันเนี่ยยังไม่ยอมปรับลดลงมาตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงก็จำเป็นครับที่จะต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังคงมีความผันผวนถามคุณผู้ฟังว่าราคาข้าวแกงปัจจุบันคุณผู้ฟังซื้อกันเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันนะฮะ บางคนก็บอกว่าก็มี2อย่างถ้าลาด2อย่างก็มี45ก็มีเมื่อกี้มีทักเข้ามานะครับแล้วก็มี50ก็มีแล้วแต่วัตถุดิบถ้าเกิดว่าเป็นพวกซีฟู้ดนะครับเป็นเนื้อปลาก็อาจจะมีต้นทุนหรือว่าเนื้อกุ้งอย่างเงี้ยก็จะปรับตามเขาเรียกว่าวัตถุดิบในแต่ละเมนูก็แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกับข้าวที่ราดแกง2 อย่างนะราคาเท่าไหร่กันบ้างมาแชร์กันได้นะครับคุณบัวบูชาบอก50บาทไม่อิ่มเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะก็คุณผู้ฟังเจอเท่าไหร่บ้างเอา2อย่างก่อนแล้วกันนะฮะกับข้าวพออิ่มแหละ1ถ้วยใช่มั้ยฮะแล้วก็มีราดกับ2อย่างกันซื้อกันราคาเท่าไหร่บ้างแชร์มาดูนะครับเผื่อว่าก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับที่มาทักทายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยของเราด้วยนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข่าวกันอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับลองแชร์มาว่าเคยทานเท่าไหร่กันบ้างณห้วงเวลานี้ณปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช้แนวทางเรื่องของกฎหมายเลมอลอนี่แหละส่งสคบครับในการตรวจสอบเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศท่านบอกว่าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีนะการเดินหน้าของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเปิดเผยครับว่าได้มีการมอบหมายนะครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับติดตามนี่นะฮะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศนะครับโดยกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้อง1เลยนะแสดงฉลากนะครับข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและก็ให้ครบถ้วนด้วยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีการสั่งการคุณผู้ฟังให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมแล้วก็จุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับก่อนที่จะขยายสู่ต่างจังหวัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงนะครับก็พวกรถยนต์ EV ซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงรถยนต์ EV ครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆบ้านเลยแหละนะครับตอนนี้ก็ใช้กันเพราะว่า1ก็เป็นผลสืบเนื่องก่อนหน้านี้น้ำมันปรับตัวพุ่งสูงขึ้นใช่มั้ยหลายคนก็เลยปรับเปลี่ยนชีวิตมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV กันต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV ที่หลายๆบ้านใช้กันตอนนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงผู้บริโภคก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อด้วยนะครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ต้องบอกให้ผู้บริโภคชัดเจนนะสมรรถนะเท่าไหร่อย่างไรรายละเอียดระยะเวลาเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่นะครับต้องบอกเพราะว่าผู้บริโภคก็จะได้รับรู้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบก็จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมนะฮะทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และก็เรื่องของการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็ต้องบอกว่าตรวจทุกเรื่องจริงๆนะครับอย่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับท่านก็เดินหน้าตรวจสอบใช้เรื่องแนวทางเลโมลอนะครับส่งสคบไปตรวจสอบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำครับหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบเนี่ยก็เตรียมดำเนินคดีทันทีนะครับก็เป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็คนที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึงการติดตามนะฮะให้กำลังใจแล้วก็ประสานกันได้นะครับทางด้านของหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่ยังคงต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับทุกๆเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็022769721มาดูภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับกรมประชาสัมพันธ์ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI เพื่อสร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับโดยล่าสุดนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ครับในการเสวนาเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับ Story Light Waterquickly notching นะครับซึ่งต้องบอกว่า arting เรื่องเล่าดังสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญครับ2026 Media Corporation Forum of South and Southeast Asia ที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้นะครับและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวนะครับบอกว่าแม้ว่า AI จะสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่หากขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลและอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นครับจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียพร้อมกันนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI และเครื่องมือค้นหาระดับโลกเนี่ยสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งหนึ่งได้ชื่นชมความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกครับการแข่งขันนะครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้วยการพันสร้างงานนะครับเรื่องของการผลิต AI นะครับแอปพลิเคชัน AI ในการตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและก็การตรวจสอบข้อมูลนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เดินหน้านะครับในความสำเร็จของประเทศไทยในวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เดินหน้าสู่เรื่องของความสำเร็จนะครับของประเทศไทยของเรานะครับดังนั้นเนี่ยผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในประเทศไทยของเราล่าสุดมีผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการตรวจนะฮะเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวดีครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 88.2 จากเดิมนะครับ 84.7 ในเดือนก่อนตรงนี้ครับสะท้อนเรื่องอะไรตรงนี้สะท้อนเรื่องของการพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่มีต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยรายงานของสอทชี้ว่าความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับจากผลของ2มาตรการหลักที่รัฐบาลผลักดันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ1ไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเสียงตอบรับเนี่ยจากพี่น้องประชาชนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าได้ใช้แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนทำให้สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากมายเลยทีเดียวล่าสุดกระทรวงการคลังรายงานยอดนะครับเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยกว่า64,546 ล้านบาทก็เรียกว่ากลมๆก็ 60,000 กว่าล้านนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ตัวเลขก็สะท้อนว่าการซื้อขายอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมีความคึกคักเศรษฐกิจเติบโตนะครับร้านค้าต่างๆก็แฮปปี้พ่อค้าแม่ขายก็มีความสุขธุรกิจ SME เนี่ยกลับมามีสภาพคล่องอีกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกตลาดตอนนี้คึกคักนะฮะพ่อค้าแม่ค้านี่ยิ้มกันนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่สะท้อนถึงรัฐบาลที่ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นนั่นก็คือ Thailand Fast Path ตรงนี้ครับสามารถเร่งรัดการลงทุนผ่าน BOI ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงกว่า25โครงการคุณผู้ฟังนะฮะมูลค่าการลงทุนเอาง่ายๆเลย 200,000 กว่าล้านอันนี้ก็สะท้อนตัวเลขที่ทั่วโลกเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตั้งเป้านะฮะดันการลงทุนจริงเนี่ยให้แตะ1ล้านล้านนะครับตอนนี้ก็ 200,000 กว่าล้านแล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เชื่อว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเชื่อมั่นในคณะรัฐมนตรีเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องของการพลิกกลับมาเป็นบวกโดยเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วนะครับในการที่จะดูแลชีวิตดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ 88.2 จากเดิม 84.7ในเดือนก่อนก็ปรับตัวพลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ4เดือนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนนะฮะนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกที่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลเชื่อมั่นในท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองอ่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามการรายงานข่าวต่างๆแล้วก็การเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วง18นาฬิกาและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้น ตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: วยาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการ EIA อาคารบังคับน้ำลำน้ำมูลครอบคลุม5จังหวัดภาคอีสานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569บุรีรัมย์เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด5ปีระดมทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครม.เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศรัฐมนตรีสบิดาเผยครม.อนุมัติหลักการร่างกฎหมายแบ่งกระทรวงการท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและแยกกระทรวงกีฬาออกไปพร้อมเตรียมเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยคดีหัวสว DSI ต้องรอผลวินิจฉัยกกต.ประกอบสำนวนย้ำไม่จำเป็นต้องเห็นตามทุกประเด็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการ EIA อาคารบังคับน้ำลำน้ำมูลครอบคลุม5จังหวัดภาคอีสานวันที่14กรกฎาคม2569เวลา 9:20 นาทีณห้องประชุมโรงแรมสหพัฒนาแกรนด์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสนธนาชันถาวรนายอำเภอสตึกเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ2ฝั่งลำน้ำมูลการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาโครงการพร้อมนำเสนอแนวคิดการจะทำแผนหลักการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลซึ่งครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคักโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ2ฝั่งลำน้ำมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนในภูมิภาคทางนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่การจัดประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภาคอีสานในระยะยาวป ศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569วันที่14กรกฎาคม2569นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์อำเภอนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้บริการการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปได้ป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากนายอภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าด้วยวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดครบทั้ง23อำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปี2569พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากการส่งตรวจเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการจำนวน8ตัวอย่างในพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดอำเภอละหันทรายและอำเภอเฉลิมพระเกียรติและไม่พบว่ามีการเกิดโรคในคนโดยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2567พบมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้าย1รายในพื้นที่ตำบลโคกว่านอำเภอละหันทรายอย่างไรก็ตามหากพบสัตว์มีอาการผิดปกติหรือสงสัยติดเชื้อให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพบุรีรัมย์เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด5ปีระดมทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันที่13กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาณโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด5ปีพ.ศ. 2571ถึงปี2575แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2571และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีพ.ศ. 2566ถึงปี2585ช่วงที่2ปี2571ถึงปี2575ฉบับปรับปรุงโดยมีนายสุภวัฒน์โสวภาคหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า130คนการจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่กำหนดให้จังหวัดปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีรวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพโอกาสและความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ2571ถึงปี2575โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวการกีฬาและการเกษตรการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และ แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าผลจากการประชุมจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประชาชนในอนาคตครม.เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2569โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศรัฐมนตรีซาบิดาเผยครม.อนุมัติหลักการร่างกฎหมายแบ่งกระทรวงท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและแยกกระทรวงกีฬาออกไปเตรียมพร้อมเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการร่างพระราชบัญญัติและนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปโดยคาดว่ายังคงเป็นไปตามหลักการเดิมซึ่งวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั่งเป็นประธานนางสาวสวิดายังเปิดเผยว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขณะที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมจะเปลี่ยนเป็นชื่อปลัดกระทรวงการกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยคดีหัวสว DSI ต้องรอผลวินิจฉัยกกต.ประกอบสำนวนย้ำไม่จำเป็นต้องเห็นตามทุกประเด็นพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ต้องดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีก่อนจะพิจารณาดำเนินการในส่วนของ DSI ต่อไปพลตำรวจโทรุตพลระบุว่าแม้ในอนาคตกกต.จะมีมติว่าบุคคลทั้ง229รายไม่มีความผิดเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ไม่ได้หมายความว่า DSI จะต้องเห็นพ้องทั้งหมดเพราะผลการวินิจฉัยของกกต.เป็นเพียงพยานหลักฐานส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่นในสำนวนก่อนสรุปความเห็นทางคดีส่วนกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26มีมติชี้มูลผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.จำนวน229รายขณะที่ DSI ดำเนินคดีฐานอ้างยี่และฟอกเงินกับผู้ต้องหาเพียง9รายนั้นพลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าการดำเนินคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดโดยยอมรับว่าณขณะนี้พยานหลักฐานของ DSI เชื่อมโยงได้เพียง8รายจึงมีการสั่งฟ้องในจำนวนดังกล่าวต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟหากการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจะเปิดกระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่แห่งใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ รัมย์ทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPO บริษัท CJ Express กรุ๊ปจำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางอรนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสอบถามรายละเอียดกับแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโทร044-611-617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนรุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครสอบได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนโทร044-666-512แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร 62/2569 ลงวันที่15มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันประจำปี2569ทางหลวงหมายเลข2074ตอนบุรีรัมย์คูเมืองระหว่างกม 1/600 ถึงกม 2/060 เริ่มสัญญาจ้างในวันที่16มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาในวันที่12พฤศจิกายน2569ผู้รับจ้างบริษัท YCBR Construction วงเงินค่างาน 5,993,000 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร 65/2569 ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอดฟานซ์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังถึงระการะหว่างกม 135/000 ถึงกม 135/840เริ่มสัญญาในวันที่25มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22กันยายน2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน 9,789,863 บาท96สตางค์จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพกาอุ้ยรำอ่าน
2: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงสื่อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อสื่อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับ

การกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลาย

หลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D-Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
พร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

านายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนนิ่งเปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5.4 ล้านรายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5.4 ล้านรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18.8 ล้านรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: ก ระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์เนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมประสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของlongevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบายแบงคอกบลูพรินท์หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธ

0: ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ14กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มื้อนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเมื่อวานนี้กลับมาเนี่ยนะก็ทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนคลับมารักมันเต็มเลยนะครับก็ชื่นชมในความสามารถของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นท็อป10ของโลกแต่ว่าเราก็อยู่ต่อนะอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีหน้านะนะครับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะชุดศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับก็กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคือถึงแม้ว่าดึกตามเวลาในไทยนะแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์นั่นขนาดนะครับไปรอต้อนรับนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราจบอันดับที่14นะครับชนะ3จาก12นัดนะครับนายกท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางยางนะครับขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนนะฮะที่ร่วมกันเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้คงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันเนชั่นลีกนะฮะแล้วก็รับปากว่าปีหน้าสมาคมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้ฮะยืนยันแล้วว่ารับปากปีหน้าสมาคมจะเดินหน้านะครับในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนี่แหละผมเชื่อว่าทำได้ด้วยและเป็นข่าวดีแน่นอนนะยืนยันอย่างนี้นะครับส่วนโค้ชออสครับกิตติพงศ์ ริยชตาเกียงไกรนะบอกว่าหลังจากจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วนะครับ3รายการเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือ CV ครับนะครับชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนะก็เป็นเป้าหมายที่เราจะแข่งขันต่อเตรียมทีมกันต่อนะครับแล้วก็ CV Cup เนี่ยจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่นะได้ร่วมทดสอบฝีมือและแสดงศักยภาพนะครับส่วนชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมตั้งเป้าท็อป3ให้ได้นะครับให้พัก5วันนะโดยทั้งหมดก็จะเก็บตัวกับแคมป์ทีมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้นะพักก่อน5วันแล้วกลับมาฝึกซ้อมกันนะครับในวันเดียวกันนะครับในวันเดียวกันนะฮะนอกจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะกลับมานะนะครับชื่นชมกับทีมแบดมินตันสาวไทยด้วยนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไปคว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการจาย่ารายาจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรังปรี2026ที่อินโดนีเซียนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็ปลื้มใจนะครับเพราะว่าโครงการช้างเผือกสำลิดผลนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กเยาวชนของเราในชุดนี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับบอกว่าผลงานดีต่อเนื่องเลย3ทอง3เงิน3ทองแดงครับศึกจาย่าราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปีนะครับซึ่งไปแข่งขันกันนะท่านพลอากาศเอกมนทนสัจกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับทีมแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นทางนักกีฬาก็ดีนะแล้วก็ทางผู้จัดการทีมโค้ชก็ดีนะครับบอกว่าทุกคนทุ่มเททำหน้าที่จนประสบความสำเร็จเต็มความสามารถนะครับก็บอกว่านี่คือหมุดหมายสำคัญอีกรายการหนึ่งในระดับเยาวชนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับนักกีฬาหลายคนนะที่เข้าแข่งขันหลายชาติเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของวงการแบดมินตันไทยนะครับนักกีฬาหลายคนเยาวชนหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้มาได้3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับมาจากหนึ่งในโครงการไทย Domestic Power นะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาช้างเผือกในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากแล้วก็มั่นใจว่าเยาวชนชุดนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วมาดูผลการแข่งขันแบดมินตันกันดีกว่านะครับแบดมินตันเจแปนโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการใหญ่นะคุณผู้ฟังครับนะวันนี้ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับมีผลกันหลายคู่เลยอิคคิวพาณิชพลธีรารัตน์สกุลนะครับเจอกับโจนาธานคริสตี้นะสุดหล่อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ4ของรายการปรากฏว่าอิคคิวฟอร์มร้อนแรงนะตั้งแต่หยุดเบรกมาเนี่ยนะครับจบจากอินโดนีเซียที่ผ่านมาอิคคิวยังแข็งแกร่งนะครับเอาชนะโจนาธานคริสตี้นะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21-16 แล้วก็ 21-14 ผ่านเข้ารอบนะครับหญิงเดี่ยวแพ้กันหมดเลยอ่ะนะครับครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์นะแพ้มิเชลลีจากแคนาดา2เกมรวดเลย21-17 22 21 ขอภายใน17 21และ12ต่อ21ครับครีมแพ้นะเมษายนก็แพ้ด้วยครับสุภณิดาเกตทองนะไปเจอมือ4ของรายการจากจีนของแข็งเบอร์เรอร์เลยนะเฉินยู่เฟยครับแพ้ไป2เกมรวดเกมแรกยังสูสีอยู่นะ21 23เล่นกันถึงไทเบรกนะครับแต่ว่าเกม2นี่โอ้โหเมษายนแผ่วนะครับเจอความคมความแม่นของเฉินยู่เฟยแพ้ไป12ต่อ21นะครับหลังจากนั้นเมรัชนกอินทนนท์นะฮะก็โอ้โหขวัญใจสาวชาวไทยนะมือ7ของรายการนะมือ7ของโลกเจอกับซิมยูจินมือ17ของโลกนะของเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าแพ้ไปเช่นเดียวกันนะสูสีนะเบียดปลายเขาว่าอย่างนั้นเบียดกันปลายนะแพ้18ต่อ21และ19ต่อ21ตกรอบแรกนะโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซักสรีแต้รัตนชัยในประเภทคู่ผสมแพ้กับยีฮองเวกับนิโคกอนซาเลสชาญจากไต้หวัน1ต่อ2เกมนะฮะชนะไปก่อนด้วยนะ21 15แต่มาแพ้สูสีในเกมที่2และ3 19 21และ19 21นะครับแม่ตกรอบไปนะครับชนะมีใครบ้างเนี่ยชนะมีบาสเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียว3พรานนะครับมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการเอาชนะคู่ไทยครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับมือ54ของโลก2เกมรั่วนะ21 19 21 12นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอใครครับหยางโปเซียนกับหลูหลิงฟางนะคู่20มือ20ของโลกจากไต้หวันนะครับที่ชนะคู่มาเลเซียมา2ต่อ0เกมนะฮะมีใครอีกมีหญิงคู่นะครับแพทหาฤทัยหาไทยชิปมิจาดกับกัจจังนะปะภากรตุงคาสถานไปแพ้คู่ของจีนนะหลุยเยงหลูกับตันหนิงนะฮะแพ้หลุยเซงหยูกับตันหนิงไป1ต่อ2เกมน่าจะได้นะครับแพ้ไป12 21 21 11และ17ต่อ21ตกรอบนะครับนี่คือเบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับก็วันแรกนะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับคู่อื่นกำลังแข่งขันอยู่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดนะเทควันโดชิงแชมป์โลก2026นะครับรายการที่ชุนชอนเกาหลีใต้ครับชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะเป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับก็นะเทควันโดบอกเรียกว่าจอมเตะแล้วกันจอมเตะเทควันโดของไทยลงแข่งขันประเภททีมชายนะของเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงมีทางด้านของกฤตยะนะฮะพร้อมปัจจุนะครับมีธนาธรแซ่โจมีแจ็คอูดี้เมอร์เซอร์นะครับก็การขันรายการนี้สู้กันสนุกสุดท้ายทีมของเราคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จก็ยินดีด้วยนะครับนะคว้าเหรียญทองแดงในเทควันโดชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ประเภททีมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดแล้วนะก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลนะไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะประกาศรายชื่อ14นักกีฬาว่ายน้ำนะที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับมีประกาศรายชื่อมาแล้วเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะและได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกัน3สนามอ่ะผมได้รายงานไปแล้วนะมีสนามที่ที่แถวที่บางนานะครับมอเอแบกที่บางนากกทแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะนะครับก็แข่งขันกัน 17-21 กรกฎาคมนะครับของเราก็ว่ายน้ำอนาคตไกลอย่างน้องสกายครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟลคนนี้นามสกุลกิ่งพยมนี่จำได้นะน่าจะเป็นลูกชายของลูกเกดเมทินิกกิ่งพยมนะฮะก็ถือว่าเป็นนางแบบในวงการโมเดลลิ่งไทยนะครับมีลูกชายที่ว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับน้องสกายกิ่งพยมเชฟเฟลนะครับอายุ17ปีติดชุดนี้ด้วยนะครับก็ทางด้านของน้องสปรินต์นะครับเด็กหญิงอรวีอินทรพรอุดมนะอินทรพรอุดมนี่ก็เป็นลูกสาวทายาทของ อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะคนนี้ระวีอินทรพรอุดมอดีตนักว่ายน้ำเหรียญทองทีมชาติไทยเจ้าของ17เหรียญทอง4เกม5สมัยนะนะน้องสปรินต์นี่เป็นลูกสาวนะแล้วก็นะอายุ14ปีดีกรี3ทอง2เงินในการแข่งขันว่ายน้ำ C1 กรุ๊ป2025ครั้งที่17ที่สิงคโปร์นะมาแข่งขันด้วยลงแข่งด้วยนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออนาคตเยาวชนทีมชาติไทยนะดาวรุ่งอนาคตไกลจะมาประดับทีมชาติไทยกันต่อไปหลายคนมีชื่ออยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะที่นาโกย่าและญี่ปุ่นนะครับเราเชียร์รายการนี้ก่อนนะ17ถึง21กรกฎาคม สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับน้ำว่ายน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยมีกีฬาขอไปนะครับมีกีฬาทางน้ำด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็รอติดตามกันนะมีประกาศรายชื่อมาแล้ว44นักว่ายน้ำทีมชาตินะที่ผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยนะแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับนะนี่คือว่ายน้ำพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วนะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะเรื่องของประเด็นการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะฮะที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็ประชุมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีการพูดคุยกันนะไม่ใช่พูดคุยฝ่ายเดียวแต่พูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับก็พูดคุยกันนะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ยึดหลักการเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีข่าวว่าจะมีการตัดนักกีฬาอะไรต่างๆนะที่สุดแล้วก็ยังยึดหลักเกณฑ์เดิมนะไม่ตัดลดจำนวนนักกีฬาลงนะครับเพราะนักกีฬาผ่านเกณฑ์กำหนดผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดงบประมาณแล้วก็จำนวนนักกีฬาเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องที่พักเรื่องของวันเดินทางนะครับซึ่งกองทุนได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเบื้องต้นนะครับ131ล้านบาทนะครับซึ่งนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ของไทยค่อนข้างเยอะนะครับ690คนจาก43ชนิดกีฬานะครับนะก็มีหลายกีฬาที่ออกค่าใช้จ่ายเองนะเพราะว่ายังขึ้นทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยไม่ทันนะครับก็คือสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับนะก็แล้วก็ยังมีนักกีฬาที่ผ่านควอลิฟายเพิ่มอีก3สมาคมนะแต่ก็อยู่ในกรอบที่งบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับนะฮะก็ภาพรวมนะงบประมาณในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับก็เตรียมไว้ประมาณ408ล้านบาทนะครับเป็นงบเก็บตัว271ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน137ล้านบาทเนี่ยแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของการความคืบหน้าเกี่ยวกับการแยกกระทรวงนะการแยกกระทรวงนะครับจากกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวนะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับก็เข้าครม.แล้วครับนะฮะก็เข้าอยู่ในช่วงของการเข้าครม.นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอวาระสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.นะครับเพื่ออนุมัตินะพิจารณาอนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐครั้งใหญ่นะครับโดยการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงการปรับโครงสร้างทางธุรการแต่เป็นการปลดล็อกและติดปีกให้กับวงการกีฬาไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับภายใต้โครงสร้างของกระทรวงการกีฬารูปแบบใหม่ที่จะมุ่งเน้นนโยบายเชิงรุกซึ่งแตกต่างและเข้มข้นกว่าการดำเนินงานในอดีตนะครับโดยกระทรวงการกีฬาเริ่มผลักดันภารกิจใหม่ให้มีกลไกและหน่วยงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเป็น2แกนหลักสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายกีฬาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเน้นนโยบายพลิกโฉมกีฬาให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะนี่เบื้องต้นนะครับความเคลื่อนไหวรอติดตามนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีนะฮะเราได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ19:46 ไปดูเรื่องของเทนนิสรายการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มีการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสของเรานะที่ไปแข่งขันกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ชื่นมื่นเลยนักกีฬาของเราอันดับโลกก็ขยับขึ้นนะครับซึ่งสมาพันธ์เทนนิสนานาชาตินะครับนะสมาพันธ์เทนนิสชายหรือ ATP นะจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันนี้นะว่าด้านของปรัชญาอิสโรนะนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยในประเภทคู่ชาวสงขลาคนนี้นะฮะขยับขึ้นเป็นเสียอันดับนะครับอยู่ที่ท็อป100ของโลกนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้นะครับนี่เป็นท็อป100ของโลกครั้งแรกของปรัชญาอิสโรนะครับน้องนัทนะครับนะเป็นนักเทนนิส ชายมือหนึ่งของไทยประเภทคู่นะฮะอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับส่วนสมาคมเทนนิสหญิงนะครับหรือว่า WTA นะครับประกาศอันดับนะครับของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่91ของโลกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีจากนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันประเทศอังกฤษนะครับส่วนไหมครับมานัญชยาสว่างแก้วขยับอันดับไปถึง51อันดับครับจาก180นะโดยประคร่าวๆไปอยู่ที่113ของโลกนะฮะยังไม่ถึงท็อป100นะอยู่ที่113จากผลงานเข้าสู่รอบที่3หญิงเดี่ยวในวิมเบิลดันเอาละครับนักกีฬาเราความสามารถมีพัฒนามากขึ้นมีผลต่อการแข่งขันเทนนิสไม่ว่าจะเป็นเทนนิสทีมในนามทีมชาติไทยนะเฟดคัพเดวิดคัพอะไรต่างๆนะครับรวมถึง4เกมเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้รายงานตัวนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่กับศึกอาเซียนฮุนไดครับนะครับมารายงานตัววันนี้ที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมากันพร้อมเลยทีเดียวนะครับ25รายชื่อนะมีมากัน24ขาดเพียงแพทริกกุตตับสันนะฮะกองหน้าจากบีจีปทุมนะซึ่งยังไม่มารายงานตัวตอนนี้ยังมีภารกิจกับต้นสังกัดนะครับก็จะตามมานะจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบแบ่งกลุ่มของเรานะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่25กรกฎาคมนะฮะก็เจอกับสปป.ลาวก่อนนะไปเยือนกันที่ลาวนะครับตามเวลาในบ้านเราคือ20นาฬิกานะครับ25กรกฎาคม1สิงหาคมนะเปิดที่ราชบังคลากีฬาสถาน20นาฬิกาเจอกับมาเลเซียนะครับ4สิงหาคมบินไปฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกทักฟิลิปปินส์นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็8สิงหาคมเปิดบ้านนะที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาเอาละได้ลุ้นกันต่อเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยทีเดียวนะไทยนะก็มี4นัดได้ชมกันนะครับ20นาฬิกานะทุกนัดของทีมชาติไทยลงแข่งขัน20นาฬิกาได้ชมได้เชียร์กันช่องทางถ้าจะไม่ผิดก็คือทางช่องทางออนไลน์ของ True Vision นะเขาถ่ายทอดสด True Now ประมาณนี้นะถ่ายทอดสดก็แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอีกรายการนึงเราประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลหญิง Unified Special Olympic นะครับเมื่อวันก่อนนะต้องย้อนกลับไปแสดงความยินดีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขัน Special OlympicUnified Football World Cup 2026ครับไปแข่งกันที่ปารีสแล้วก็นักกีฬาหญิงของเรานะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยนะเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงในระดับดิวิชั่น1ดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียนะครับในเวลาเสมอกัน4ประตูต่อ4จุดส่วนดวลจุดโทษชนะไปครับคว้าอันดับที่3ของโลกมาครองได้สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการแข่งขันนะฮะนักฟุตบอลสาวไทยนะเป็นประเภทเดียวนะได้รางวัลเกียรติยศกลับมาด้วยนะครับนะ2รางวัลนะนอกจากได้อันดับที่3เหรียญทองแดงแล้วนะครับยังได้รางวัลทีมยูนิฟายดีเด่นประจำการแข่งขันด้วยนะแล้วก็ด้วยความร่วมมือสามัคคีของผู้เล่นทั้งในและนอกสนามนะครับแล้วก็รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประจำการแข่งขันนะครับก็ที่ยกย่องความสามารถความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนะแล้วก็สร้างผลงานให้กับทีมจนประสบความสำเร็จนะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายของสเปเชียลโอลิมปิกนะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสเปเชียลโอลิมปิกสากลทุกๆ2ปีนะเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือว่านักกีฬาพิเศษนะฮะได้ลงแข่งขันร่วมกับผู้เล่นที่ไม่มีความพิการหรือยูนิฟายพาร์ทเนอร์นะในทีมเดียวกันเพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาต่อสาธารณชนนะพร้อมส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคนะครับซึ่งการไปแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยประเภท7คนเนี่ยนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็เข้าแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกของทีมและคว้าอันดับที่3นะเป็น1ใน3ของทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายที่ดีที่สุดของโลกเลยนะตอนนี้นะครับของเราก็คือประเภทที่ได้เหรียญทองแดงก็คืออันดับที่3นะครับเป็นฟุตบอลประเภท7คนนะครับยาติกาวัชรวงศ์เนี่ยนักกีฬาพิเศษนะครับกัปตันทีมยูนิฟายนะครับทางด้านของเกวาลินธรรมเนียมนะครับนักกีฬาพิเศษนะครับปิยมาศหัวใจเพชรนักกีฬาพิเศษสิริวิมลแซ่เท้านะครับนักกีฬาพิเศษนะครับแล้วก็ทางด้านของสายทานตินานักกีฬาพิเศษนะครับมีผู้รักษาประตูครับทางด้านของเอกกิตราคงตะโกนะครับแล้วก็มีธิดาทิพย์ปานแก้วกัปตันทีมยูนิฟายนะครับแล้วก็ มีคู่ยูนิฟายนะแล้วก็มีนัทธิดาสมชาติคู่ยูนิฟายนพก้าวพรพิพักคู่ยูนิฟายแล้วก็สวภาคนาคสนิทครับคู่ยูนิฟายนะครับแล้วก็มีทางด้านของชวนีพันเลิศหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีกัญญาสารีผู้ฝึกสอนนะครับแพทย์หญิงเพทายโสภาสินนะครับแพทย์ประจำทีมคุณชูชัยอังกาบแก้วหัวหน้าคณะและดร.ฤทธิรงค์อินทรจินดาผู้อำนวยการทีมนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับอย่างที่บอกรายการนี้นะครับ Unified Football World Cup เนี่ยจัดขึ้นนะโดย Special Olympic สากลทุกๆ2ปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาได้ร่วมในการพัฒนาและแสดงสามารถต่อสาธารณชนแล้วก็ให้การยอมรับนะฮะส่งเสริมการยอมรับผู้พิการกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันกับทางทั่วไปในทางสังคมนะครับเราได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับได้อันดับที่3นะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลก็คือทีมที่มีความสมัครสมาร์ทสามัคคีนะฮะ United Unified Team of the Tournament แล้วก็ Coach of the Tournament นะครับนะเราเข้าแข่งขันนะฮะหญิงประเภท7คนเนี่ยแชมป์เป็นของโกเตมาลานะครับอันดับที่2คอสตาริกาที่3ไทยส่วนประเภททีมชาย11คนนะครับที่1ลิเบียนะฮะที่2จาเมกาแล้วก็ที่3ปารากวัยนะครับครั้งต่อไปในปี2028จัดขึ้นที่ปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของนะฟุตบอลที่นักกีฬาของไทยได้รางวัล นะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยดูฟรีด้วยนะขอบคุณท่านนักของแจ๊สนะครับโมโนนะบอกว่าดูฟรีรอบรอง2นัดรอบชิงแล้วก็รอบชิงที่3นะมีให้ชมได้ฟรีทางโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่ดูทางโมโนแม็กก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับดูฟรีแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในวันที่12ถ้าผมจำไม่ผิด12หรือ15เนี่ยในรอบชิงอ่ะเขาเปิดสวนรอบชิงวันที่15ใช่ไหมนะก็เปิดสวนรถไฟให้ชมฟรีนะชมฟุตบอลโลกรอบชิงนะที่สวนรถไฟนะโอ้โหไปชมไปเชียร์กันได้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่เคยเจอกันมาบ่อยฝรั่งเศสและสเปนนะฮะแข่งกันที่สนาม AT&T Stadium นะครับตี2นะฝรั่งเศสมีเดียเดียเดชองนะเป็นกุนซือนะครับแล้วก็นักเตะนะแนวรุกคนสำคัญก็คือคลียันเอ็มบัปเป้นะฮะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในรอบก่อนรองนะครับแต่ก็ยังแน่นอนแล้วครับไม่มีเจ็บมากนะครับกลับมาลงสนามได้อย่างแน่นอนแนวรุกนอกจากเอ็มกัปตันเบ้นะฮะคลียันเอ็มบัปเป้ที่ยิงแล้ว8ประตูกำลังคั่วดาวซันโวอยู่นะซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ยังมีทางด้านของนักเตะเจ้าของรางวัลบาลังดออย่างอุสมานเดมเบเล่นะก็ทั้งคู่นี้ก็อันตรายทั้งคู่นะสร้างสรรค์เกมรุกด้วยกันทั้งคู่กว่า19ครั้งแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคนอื่นๆที่สนับสนุนในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นเชเดรดูเอเนี่ยนะทางด้านของบาเซ่บาโกล่านี่ก็เก่งรวมถึงปีกขวาที่เท้าซ้ายโอ้แม่นจับวางอย่างไมเคิลโอลิเซ่คนนี้ก็เก่งเหลือเกินนะฮะเจอกับสเปนนะครับสเปนนะฮะมีทางด้านของหลุยเดลาฟอนเต้นะฮะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับนักเตะกองหน้าคนสำคัญก็คือมิเกลโอลาซาบัลล่ะนะฮะยิงแล้ว4ประตูนะครับก็อาจจะเป็นหัวหน้ากองหน้าตัวเป้าแหละสเปนนะครับส่วนสนับสนุนหลังกองหน้าก็ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมเฟอร์รานตอร์เรสนะฮะมีทางด้านของเจเรมี่ปิโน่นี่นะครับมิเกลมาริโน่เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับก็ยิงทั้ง2เกมล่าสุดนะครับก็ยังน่าจะเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางที่รอนะดึงจังหวะนะเปตรีฟาเบียนรุยนะฮะแล้วก็ดานี่โอโมนะครับลามินยามานไม่พลาดแน่นอนนะครับในแนวรุกทางขวานะครับนะก็เป็นทีมหนึ่งนะที่เล่นเกมรุกได้สนุกรอเชียร์กัน2ทีมนี้จะออกหน้าไหนจะออกใครนะแฟนสเปนแฟนกระทิงดูก็ชอบนะฝรั่งเศสก็หน่านะก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับนะเล่นสไตล์คล้ายกันนะครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีกองหลัง3คนคอยสนับสนุนนะฝรั่งเศสกับสเปนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดวลจุดโทษกันเนี่ยนะสเปนไม่แพ้ใครมาถ้าเสมอนะมีการดวลจุดโทษด้วยนะสเปนไม่แพ้ใครมาในการดวลจุดโทษมา36นัดนะครับถ้าไม่แพ้นะต้องขอแค่ครั้งเดียวสเปนก็จะทำลายสถิตินะเทียบเท่าของอาร์เจนตินาที่ไม่แพ้นะครับ37นัดนะไม่นับการดวลจุดโทษนะครับอ๋อแต่ว่าพอมาดวลจุดโทษสเปนก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะนะก็มีแพ้มาเหมือนกันนะครับในการเจอกันนี่รู้สึกว่าเสมอครั้งเดียวฝรั่งเศสนะที่เหลือสเปนชนะหมดเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันแหละสำหรับการแข่งขันในคู่นี้สเปนกับทางด้านของฝรั่งเศสนะสถิติเจอกันมาเนี่ยโอ้โหนะก็สรุปทุกครั้งแหละคู่นี้เจอกันนะครับนะก็เหมือนฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของรอบชิงนะฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะครับก็เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะร่วมกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมคืนแห่งประวัติศาสตร์ในรอบชิง FIFA World Cup Final นะครับ One Night One Champion นะครับรอบชิงนะครับเชียร์ชอบชิงชนะเลิศบนจอยักษ์นะดูบนจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางบรรยากาศของกลางสวนรถไฟนะครับแฟนพาร์คนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ควรพลาดนะแฟนฟุตบอลที่อยากจะชมกันในสวนรถไฟนะครับไปออกกำลังกายกันและไปเชียร์ฟุตบอลกันครั้งหนึ่งในรอบ4ปีนะครับเป็นการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีช่วงของพรีแมตช์ทอล์กนะโดยนักพาฟุตบอลชื่อดังหลายคนเลยล่ะครับกูรูฟุตบอลนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างกิจกรรมแล้วก็เก็บโมเมนต์รอบชิงชนะเลิศอย่างความทรงจำนะก็อาทิตย์ที่19ขออภัยนะอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็ดูกันได้ถึงนู่นแล้วตั้งแต่ 23:00 น.นะเปิดพื้นที่เข้าชมนะครับฟุตบอล 2:00 นะอาทิตย์ที่29นะครับตรงสวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟทางเข้าประตู3นะครับก็บอกว่าลงทะเบียน QR Codeนะในเพจของโมโนนะไปดู QR code ไว้ลงกันนะครับแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ว่าผ่านคืนนี้ไปก่อนผ่านคืนนี้คู่รอบรองก่อนแล้วก็ผ่านคืนพรุ่งนี้นะรอบรองอีกคู่หนึ่งอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับไปซื้อบัตรนะครับปน.ไปรษณีย์เขามีขายอยู่นะรีบซื้อนะแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกรีบซื้อและรีบส่งรีบถ่ายด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตน์สกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มที่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ The To Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำฤทธิ์จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโด ดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตัฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
10: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย

0: 2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
5: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสารวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรสด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

จ๋าใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้2 คนนั้นอาจจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเขละสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโถ่ยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคว้าฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แงนหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้ง2เลยเข้าไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอ่ะไปแทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่ายถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อ
ไฟที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรดทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่งเพราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะ
ไม่นานนักร่างกายก็ถูกชโลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั้นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงวุ่นวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเด็กชาย

ปู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเรียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมนึงเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านวิ่งไงเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเข้าไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่หรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้เล่าปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ 4-50 บาทเอาไปเถอะอย่าสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายปินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมครวญที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเร่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเร่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สาย ตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตในค่ำคืนวันนี้นะครับอีกวันหนึ่งที่นำเพลงดีๆมาฝากท่านกันช่วงบรรยากาศพักผ่อนนะครับกับสายฝนหล่นไปปล่อยอยู่เมื่อสักครู่นี้ฝนตกที่สุรินทร์เนาะมีหลายพื้นที่ตกบ้างหรือเปล่าก็บอกกล่าวกันได้นะครับหลายเพลงเลยทีเดียวที่ทางช่างเทคนิคนำมาฝากท่านนะครับคนกับควายอมตะคิดถึงบ้านคืนรังซี่โครงบุญมานะครับหลายเพลงฟังให้มีความสุขผมเพิ่งเดินทางมาถึงเนาะมีภารกิจนะครับก็อยู่ด้วยกันกับทุกท่านไปถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะกับสีสันวรรณกรรมกับเพลงเพื่อชีวิตดีๆรักคิดถึงห่วงใยของเคียสก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับ044514115หลังใหม่เหมือนเดิมครับ

เข้มแข็งขวัญรอยอ่อนเรียวแรงหลังริมล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจือ

ก็หลายเพลงเนาะนำมาฝากทุกท่านกันติดฝนอยู่เสียงไปกับฝนแล้วตามหาอยู่ก็ขออภัยด้วยอาจจะมีกระแอมกระไอไปบ้างนะครับจะถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงพอเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้ไม่สบายได้ทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหลายพื้นที่ฝนตกเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังก็บอกว่าตกอยู่ทางสนมนี่ก็ยังมีน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวน้ำไว้เก็บกักน้ำเก็บเกี่ยวเก็บกักน้ำไว้ใช้นะครับไม่รู้ว่าจะตกมาต่อเนื่องไหมหรือว่าจะตกแค่ช่วงเวลานี้แล้วก็หายไปอีกนะแต่อย่างน้อยก็ยังพอมีน้ำให้ได้ให้ข้าวที่รอคอยอยู่ก็ยินดีกับหลายๆท่านด้วยกันละกันนะครับขอบคุณหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับคุณแองเจโลฟาซีนหลังจากที่ไปดูคอนเสิร์ตของนายแอดคาราบาวกับถนนดนตรีไลฟ์ของคุณปิญโยเมื่อวานนี้เนาะบรรยากาศก็คงเห็นบรรยากาศในทาง Facebook ก็โอเคอบอุ่นนะกับหลายศิลปินที่มานะครับผมเห็นอาจารย์กวีศิไรไปชมด้วยนะครับคุณเจรนันท์พิปรีชาจากใบไม้ที่หายไปเนาะกับในงานวรรณกรรมงานกวีนิพนธ์เข้าไปชมด้วยมีหลายๆท่านเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตอีกฤดูกาลหรือเปล่าเดือนหน้าในสิงหาคมนะครับปิดรายการด้วยคุณปิโยอาจจะต้องเกษียณอายุราชการไปก็จะมีวงของอาจารย์ไข่บริบูรณ์หน้าว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมีแล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันใครที่เป็นแฟนของอาจารย์ไข่ก็ไม่น่าพลาดนะครั้งนี้ผมอาจจะไปให้ได้นะ มีหลายรอบแล้วอยากจะไปแต่ว่าก็ติดนั่นติดนี่นะครับไปไม่ได้ก็ดูภารกิจก่อนก็แล้วกันต่อเนื่องกับเพลงที่คุณแองเจโลฟาซินแนะนำมานะครับรักหมดใจใจหมดรักกล้วยสแตมนะครับ

คารังนะครับเพลงเก่าๆของนัทสุสู่ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาหลังใหม่โดยเมื่อสักครู่นี้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังทางพี่รามบอกไว้เปิดเพลงไวโพสเปิดเพลงกันตรึมบ้างจะได้ไหมก็ได้พอได้เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งรายการอาจจะเป็นบางเพลงเพราะว่ารายการเพลงเพื่อชีวิตก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทางเพื่อชีวิตนะครับแต่ก็ฟังกันได้นะขอให้มีความสุขกับการรับฟังก็ถ้าอยากจะฟังเต็มๆแนวลูกทุ่งนี่ก็ช่วงเวลากลางวันนะทาง FM 93บุญตวัชชัยทองคำนี่ก็จัดนะช่วงลูกทุ่งอะไรนะอะไรเพลงเกี่ยวกับสุขภาพ จำชื่อรายการไม่ได้แล้วนะก็ขอบคุณนะครับก็ทักทายกันเข้ามายินดีนะฮะแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์เราวันนี้นะครับคุณแองเจโรคุณอัญเรกนะฮะคุณพี่สุปชัยนะแฟนรายการก็ยังเหนียวแน่นอยู่กันเดิมขอพระคุณนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการอ่ะขออีกสักเพลงหนึ่งต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีวันนี้เพลงจากสนมนะครับแนะนำมาสวนทางของกางเกงนะครับวงกางเกง

บทเพลงมาฟังบทกลอนสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับรายการของเราก็จะมีมาทุกคืนให้ท่านได้สัมผัสกับบทกวีหรือบทกลอนที่นำมาฝากทุกท่านกันให้เป็นพื้นที่เล็กๆที่เราแบ่งปันในถ้อยคำของภาษาวรรณศิลป์นะครับคืนนี้ผมนำบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนปี2562ช่วงที่มีการ อะไรนะเขาเรียกว่าปลุกเสกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพิธีกรรมในวัดจุมพลนะจำไม่ผิดผมจำไม่ได้ว่าเป็นพิธีกรรมพุทธพิเศษพระน่าจะเป็นจะโดยโรงพยาบาลสุรินทร์นะผมไม่แน่ใจตอนนั้นนะครับหลายปีมาแล้วก็ผ่านมา7ปีแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เงยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดนะครับเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วก็เห็นความงดงามของท้องฟ้าเห็นความเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเนาะเป็นทั้งสิริมงคลเป็นทั้งความพิศวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาใช้คำว่าอะไรผมลืมไม่ใช่พิศวงเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะที่ว่าเวลาเขามีพุทธาภิเษกผมก็บอกว่าถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความศรัทธามีความเชื่อจะเห็นอะไรที่เราอยากจะเห็นผมเห็นพระที่ทรงกรดก็เลยเขียนบทกวีบทนี้ขึ้นมาเช่นว่าปรากฏการณ์ของฟ้ายามเที่ยงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

ปรากฏการณ์ของฟ้ายามเที่ยงห้วงต่างบางฟ้ายังปรากฏกำหนดรูปนามบางความหมายสะท้อนเท็จจริงสิ่งมากมายสืบกายและใจในคืนวันอาจฟ้าต่างฟ้าเวลาไหนรู้เห็นเป็นไปในจริงฝันสวยสดงดงามตามผูกพันด้วยโน่นนี่นั่นบันดาลดลบทบาทหน้าที่ของชีวิตลิขิตเหมือนต่างบางเหตุผลตามกรอบพะวังแห่งวังวนด้วยตนโดยรักจากหมายปองปรากฏการสื่อผ่านโลกสุขโศกนิยามตามสนองในลึกผลึกใจผู้ใฝ่ปองมุมมองแห่งรักจากอวยชัยอาทิตย์ทรงกลดกำหนดเห็นร้อนเย็นผันตามความเคลื่อนไหวศรัทธาความเชื่อเพื่อสิ่งใดล้วนในนิยามตามสิ่งนั้นห้วงต่างบางฟ้าจึงปรากฏสวยสดงดงามตามคิดสรรอธิษฐานผ่านแสงโลกแบ่งปันเธอฉันชีวิตต่างจิตใจห่วงต่างบางฟ้าจึงปรากฏสวยสดงดงามตามคิดสรรอธิษฐานผ่านแสงโลกแบ่งปันเธอฉันชีวิตต่างจิตใจเธอฉันชีวิตต่างจิตใจ

ลูกยางนะครับเพลงของคุณพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติขอบคุณนะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางพิรามขอมานานๆขอมาทีก็จัดให้นะครับให้มีความสุขกับการรับฟังแต่ว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของรายการและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็อยู่กับเราอยู่กับรายการสีสันวันจันทร์มาจนถึงเวลานี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งสามทุ่มสิบนาทีโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
7: นายแพทย์สมฤทธิ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภ ภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัชตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปนีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวมทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

จบไป3เพลงนั้นก็เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติโดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลย

นะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากสีของคุณบุษยาค่ะ

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริตยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 นหลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากออเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอโดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปเดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมเอาสตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในยุมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็หยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิด

ันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรเนี่ยญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำใหอึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆ

หรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก็นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะ
บ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดอลวิเลียงเงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถ้าคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการขอโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะ
นั้นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศล
ไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูก
เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนิยมนะนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง
พราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นน่ะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นน่ะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการโลกเปลี่ยนสีเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวช่องสารการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.เที่ยวราครบของชาติจากนั้นรัฐการเหล่ากาชาดพบประชาชนเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรัฐการอโรคยาวาริตี้ต้นการเพลงรับพิทักษ์ประชาเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากรัฐสถานก้าวทันประกันสังคมเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการจัดหางานสัมพันธ์ต้นการรอบรู้รายงานเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการแม่หวานตำนานเพลงเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฝากกระแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสาคุณพี่ผู้ประกาศคัตเตเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายวิรุฒน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่เงินกลุ่มรำตลอดทั้งญาติโยมบรรพลวงหมู่หนึ่งตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนั้นได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันนะเพื่อเป็นการอุทิศบุญให้กับคุณแม่เงินกลุ่มรำอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะของสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนดีคนที่มีศีลมีธรรมะนั้นโยมญาติทั้งหลายเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาในโลกนี้เมื่อว่าโดยฐานะหน้าที่และเพศวัยย่อมมีความแตกต่างกันไปหลายประเภทก็จริงแต่ถึงกระนั้นเมื่อกล่าวให้สั้นย่อมมีประเภทเป็นสองก็คือคนชั่วพวกหนึ่งคนดีพวกหนึ่งคนชั่วมีชื่อเรียกว่าอสัตบุรุษนะก็คือเหล่าชนที่ไม่สงบเรียบร้อยเกะกะระรานบ้างเรียกว่าคนพาลคือคนโง่เขลาเบาปัญญาบ้างเรียกว่าปาปชนคือคนมีบาปนะคือมีอัธยาศัยเลวทรามลามกบ้างส่วนคนดีมีชื่อเรียกว่าสัตบุรุษนะเหล่าชนผู้สงบเรียบร้อยบ้างเรียกว่าบัณฑิตคือเหล่าชนผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างเรียกว่ากัลยาณชนก็คือคนที่มีอัธยาศัยจิตใจที่งดงามบ้างนะตามธรรมดานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายสังคมมนุษย์เราเนี่ยย่อมมีทั้งคนดีทั้งคนชั่วปะปนกันไปจะให้มีแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่ถือว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยธรรมดาของโลกเมื่อใดโลกมีคนอาศัยอยู่มากและมีคนดีเป็นผู้นำเมื่อนั้นจะมีแต่ความสงบเรียบร้อยและก็มีความร่มเย็นนะความเสียสละความรักความเมตตาแต่ถ้ามีคนชั่วอาศัยอยู่มากและ
มีคนชั่วเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความไม่สงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความชิงดีชิงเด่นความริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนะเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งนั่นเป็นอสัตบุรุษหรือคนพาลอาศัยเหตุนี้โลกจึงต้องการคนดีต้องการคนดีเป็นผู้นำหมู่คณะเป็นหลักเป็นประธานจึงมีการคัดเลือกเรื่อยมาเพื่อสรรหาคนดีมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอันคนดีตามที่โลกนิยมนั้นในญาติโยมหมายถึงคนที่มีวิชาความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยมีความประพฤติดีด้วยหรือผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับคนที่มีคุณธรรมความรู้ได้แก่คุณวุฒิคุณธรรมได้แก่คุณภาพหรือความสามารถคุณวุฒิจะเกิดจะมีขึ้นได้จะต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนคุณธรรมจำต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติจนเกิดมีความสามารถเป็นพิเศษในหน้าที่การงานเกิดความชำนาญคล่องตัวในภาระหน้าที่เมื่อเกิดมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้แม้การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ก็จำต้องให้มีพร้อมทั้งคุณวุฒิและก็คุณภาพหรือความรู้ความสามารถความเหมาะสมควบคู่กันไปมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่จะสรรหาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งคุณวุฒิทั้งคุณธรรมจริงๆเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะบางคนมีความรู้สูงแต่ด้อยด้วยคุณธรรมบางคนมีคุณธรรมสูงแต่ด้อยด้วยคุณวุฒินะคนที่มีความรู้นั้นน่ะญาติโยมสรรหาได้ง่ายโดยมีหลักฐานการศึกษาเช่นวุฒิบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรเป็นต้นเป็นเครื่องพิสูจน์นะส่วนผู้ที่มีคุณธรรมความสามารถนั้นเนี่ยกว่าจะพิสูจน์ได้ต้องอาศัยการเวลาหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนที่มีวิชาความรู้ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปดังที่เราได้ยินพูดกันเสมอว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคนมีวิชาความรู้น้อยแต่ไม่ด้อยด้วยความสามารถมีผลงานเป็นที่ยอมรับย่อมนับถึงการนับว่าเป็นคนดีดังที่นิยมพูดกันว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานการที่จะทราบว่าคนดีแท้จริงนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาทรงสอนว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติและเป็นคนดีที่ถูกต้องอันบัณฑิตยกย่องสรรเสริญเท่านั้นกล่าวสั้นก็คือดีไม่ผิดไม่มีอะไรพิรุษไม่ว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจหมายความว่าข้างในก็ดีข้างนอกก็ชอบนะประกอบด้วยความดี3ประการรู้ดีสามารถดีแล้วก็ประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายสัตบุรุษคนดีจะต้องมีคุณธรรมที่ว่ารู้ดีนะก็คือรู้ดีแล้วก็ต้องทำดีรู้ชั่วต้องละชั่วไม่ใช่วิชากับจรณะมันสวนทางกันนะคำว่าสามารถดีนั้นก็คือการรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อการปกครองและการปฏิบัติหน้าที่อันที่จริงเนี่ยมนุษย์หญิงชายก็นับแต่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทุกคนโบราณกชนจึงกล่าวสอนก่อนที่จะคบกันในฐานะต่างๆว่าให้ดูที่หน้าดูทั้งหน้านอกดูทั้งหน้าในดูทั้งหน้าที่เพราะหน้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ถึงความดีความเสียได้นะหน้านอกจะชี้บอกถึงความงามความสะอาดสกปรกหน้าในคือจิตใจจะชี้ให้เห็นถึงความดีและความเสียหน้าที่คือการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานแห่งความสามารถส่วนคำว่าประพฤติดีนั้นญาติโยมการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมอันบัณฑิตนิยมยกย่องเป็นไปตามทันลองคลองธรรมสอดคล้องกับศีลธรรมนะคุณธรรมข้อนี้มีความสำคัญมากหากบุคคลประพฤติไม่ดีแล้วดีทั้งสองข้อข้างต้นก็จะหมดสิ้นไปด้วยนะความประพฤติดีจึงจัดว่าเป็นยอดของ
ดีทั้งหลายอันคุณธรรมที่จะนำบุคคลให้เป็นคนดีดังกล่าวมานั้นญาติโยมได้แก่สัมมัตตะความถูกต้อง8ประการอันได้นามโวหารว่ามรรคมีองค์8ประการแรกเลยเนี่ยสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องนะคำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วถ้าเป็นความเห็นที่ดีและถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นเสียคือเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นของแต่ละบุคคลเนี่ยจัดเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีมิจฉาทิฏฐินะเป็นตัวนำผู้นั้นก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดชีวิตจะไม่ราบรื่นไม่บรรลุถึงเป้าหมายอาจจะกลายเป็นคนชั่วอันธพาลนะถึงความวิบัติย่อยยับในที่สุดผู้ใดมีความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะเช่นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเป็นต้นผู้นั้นก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนะย่อมบรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตมีความสุขความเจริญตามควรแก่การประพฤติปฏิบัตินะประการที่สองนั้นเนี่ยสัมมาสังกัปประการที่สองนั้นเนี่ยสัมมาสังกัปปะนะคำว่าสังกัปปะแปลว่าดำรินะได้แก่ความดำริริเริ่มวางแผนแทนที่จะปล่อยให้ความดำริจมที่เรียกว่าคนสิ้นคิดคนที่มีความดำริริเริ่มนั้นญาติโยมชื่อว่าเป็นคนที่มีภาวะสร้างสรรค์เป็นผู้มั่นอยู่ในลักษณะสามอย่างนะก็คือความคิดที่จะพรากตนออกจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องสนองความอยากต่างๆนะเป็นความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นนักเสียสละประการที่สองนั้นเนี่ยความคิดที่ไม่มีความเครียดแค้นชิงชังมุ่งหวังธรรมะคือความเมตตาเป็นที่ตั้งซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีที่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขและก็ประการที่สามนั้นความคิดที่จะไม่เบียดเบียนไม่คิดที่จะทำร้ายทำลายใครมุ่งธรรมะคือความกรุณาเป็นที่ตั้งซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองประการที่สามนั้นเนี่ยสัมมาวาจาญาติโยมนะหมายถึงการเจรจากล่าวคือการแสดงเจตนาของตนนะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจโดยตรงก็ได้แก่การพูดการใช้วาจาก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะรู้ความประสงค์ของกันและกันได้ต้องอาศัยวาจาวาจาจึงเป็นสื่อกลางระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่นนะการใช้วาจาจึงควรที่จะใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่เพศภาวะกาลเทศะแต่ไม่ใช่สักแต่ว่ามีปากแล้วก็พูดกันไปนะโดยที่ไม่คำนึงถึงความผิดความถูกประการใดซึ่งในสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยยมญาติทั้งหลายการสื่อสารนี่แทบจะตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะสื่อสารหลากหลายวิธีการนะโดยเฉพาะสื่อโซเชียลเนี่ยรวดเร็วมากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเราก็จะสื่อสารกันอย่างทั่วถึงนะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะข้อสำคัญก็คือก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะพูดจาอะไรลงไปในสื่อโซเชียลเนี่ยต้องให้มันชัวร์ก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความผิดพลาดน้อยนะจะได้ไม่ต้องถูกฟ้องร้องจะได้ไม่ต้องมีคดีความเพราะการพูดการจาของเรานั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเว้นจากการพูดเท็จนะให้คำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงรู้เห็นมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่มีการเสริมความให้ยาวสาวความให้ยืดนะแล้วก็ไม่มีการอ้ำความด้วยเว้นการพูดส่อเสียดพูดแต่คำในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและก็ประสานสามัคคีเว้นการพูดคำหยาบพูดระคายเคืองนะอันเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเว้นการพูดเลวไหลไร้สาระนะพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์และก็คำที่เป็นธรรมะอย่างนี้พูดได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการพูดการจากันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะการเจรจาภาธีอื่นๆนะก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้วาจานี่แหละสื่อสารกันจึงจะสำเร็จประโยชน์แต่เราก็ต้องมีสติในการพูดในการจาอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดกาลเทศะนั้นสำคัญ
อย่างมากเลยทีเดียวนะก็ขอให้เราได้เข้าใจในส่วนนี้ว่าเราจะสื่อสารกันอย่างไรจึงจะไม่ผิดพลาดเลยหรือผิดพลาดน้อยอันนี้ก็ต้องมีสติในการพูดในการเจรจาแล้วก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวนะอันนี้ก็เข้าใจกันต่อมาก็คือว่าสัมมากัมมันตะกัมมันตะหมายถึงบุคคลผู้มีการงานทำมนุษย์ทุกคนจำต้องเป็นคนทำงานไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตเพื่อที่จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยการสร้างด้วยการสร้างสมคุณงามความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพนะเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านในการทำการทำงานเพราะความเกียจคร้านมันเป็นอบายมุขญาติโยมนั้นคำว่ากัมมันตะตรงนี้นะทำให้เราทุกคนเมื่อเราได้พิจารณาถึงสัตว์เมื่อเราได้พิจารณาถึงเนื้อแท้ของธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจนะก็คือมนุษย์เราผู้ทำงานมนุษย์เราจำต้องทำการทำงานไม่ควรที่จะปล่อยให้วันไม่ควรที่จะปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะนั้นเราจะต้องขยันแม้แต่สังขารร่างกายอันธรรมดาสร้างมาทุกส่วนล้วนทำหน้าที่ทั้งนั้นนิยมนะเช่นตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูปากทำหน้าที่ปากนะคือมือทำหน้าที่ของมือเป็นต้นนะการทำหน้าที่นั้นย่อมมีทั้งดีทั้งเสียในมีทั้งคุณแล้วก็โทษทั้งประโยชน์และหาประโยชน์ไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำงานให้ถูกต้องเช่นจะทำการอันใดให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายนะให้เคารพในสิทธิของกันและกันนะเรียกว่าเคารพผู้อื่นด้วยไม่ประพฤติล่วงประเวณีนะเป็นชายก็ให้มีสถารสันโดษยินดีพอใจในภรรยาของตนนะเป็นหญิงให้มีปฏิวัติคือจงรักภักดีต่อสามัคคีเป็นที่ตั้งบุคคลผู้มันอยู่ในศีลในธรรมเหล่านี้จึงจะมีศักดิ์มีศีลควรค่าแก่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอันนี้คือเรียกว่าอันนี้คือสัมมากัมมันตะประการต่อมาสัมมาอาชีวะนะอาชีวะแปลว่าอาชีพหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพนะอันมนุษย์ทุกคนนั้นมีสิ่งที่รักและก็หวงแหนที่สุดคือชีวิตซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับความตายแต่ชีวิตทั้งหลายจะดำรงมั่นคงอยู่ได้จำต้องอาศัยปัจจัย4เครื่องเลี้ยงชีพนะถ้าขาดปัจจัยเสียแล้วเนี่ยญาติโยมชีวิตก็หามีไม่มนุษย์จึงมีภารกิจในการทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพในทางบาปกรรมกล่าวคือมิจฉาชีพชีวิตก็จะมัวหมองแม้จะยังไม่ตายก็ได้ชื่อว่าตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบเป็นชีวิตที่ตกแต่งให้ดีได้ยากสมเด็จพระผู้มีพระภาคนะจึงทรงสอนให้ละมิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นในทุกรูปแบบแล้วมาประกอบอาชีพที่ถูกต้องดีงามเป็นสุจริตนั้นโยมญาติทั้งหลายอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบก็คืออาชีพนั่นเองนะถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรก็เรียกว่าอาชีพเป็นพระภิกษุนะก็ตื่นเช้ามาก็ต้องบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมนะญาติโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์ในส่วนนี้ก็เป็นอาชีพเป็นหน้าที่ของพระออกโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญได้สละและพระสงฆ์องค์สมณเณรก็ได้กำลังในส่วนนี้นะก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงละมิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิดกฎหมายศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่นในทุกๆรูปแบบในเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของมิจฉาชีพแล้วเราก็มาประกอบอาชีพที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นสุจริตนะต่อมาก็คือสัมมาวายามะวายามะแปลว่าความพยายาม
หมายถึงความภาคเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเพราะการดำเนินชีวิตบางอย่างต้องฝืนความสะดวกสบายบางอย่างนะต้องใช้ในเรื่องของเวลาบางอย่างต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการจึงจะประสบผลสำเร็จได้นั้นความพยายามจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาชีวิตแม้พุทธภาษิตก็สอนเอาไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสนะการเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปนะความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จก็มีในที่นั่นนะแต่ความพยายามนั้นเนี่ยจะต้องถูกต้องด้วยเช่นพยายามระวังพยายามระวังรักษาอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นในชีวิตความชั่วใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามเลิกละความดีใดที่ยังไม่ได้เกิดยังไม่มีก็ควรที่จะพยายามทำให้เกิดทำให้มีความดีใดที่มีอยู่แล้วก็ควรที่จะพยายามรักษาความดีนั้นอย่าให้เสื่อมและพยายามเพิ่มพูนให้สมบูรณ์อย่างยิ่งประการต่อมานั้นสัมมาสมาธิคือสติความระลึกได้นึกขึ้นมาได้ตรงกันข้ามกับความนอนอันมนุษย์เราเนี่ยแม้จะมีวิชาความรู้ดีนะมีความสามารถสูงมีความคิดที่เฉียบแหลมและมีความขยันหมั่นเพียรก็ตามแต่ก็ยังจะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมก็คือสตินั่นเองเพราะถ้าขาดสติเสียแล้วงานการทั้งปวงย่อมเสียหายคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์เท่าที่ควรถ้าขาดสติมากก็ยากที่จะทำการอะไรได้กลายเป็นคนเสียสติไปเมื่อเสียสติแล้วเนี่ยการที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดก็ย่อมผิดแล้วก็เสียหายผู้คนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่ปรารถนาที่จะคบหาสมาคมขาดความนิยมนับถือไว้วางใจการมีสติมากำกับตัวรู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้สำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทฝ่ายใจสำนึกในหน้าที่การงานไม่ปล่อยวางทอดธุระมีความรับผิดชอบต่อกิจที่ทำคำที่พูดอย่างมั่นคงและอีกประการหนึ่งนั้นสัมมาสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความจริงนั้นน่ะญาติโยมสิ่งที่สำคัญของเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาเนี่ยก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามในส่วนสองอย่างเนี้ยจิตเป็นสำคัญจิตนั้นเปรียบเสมือนดุจนายกายเป็นดุจบ่าวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานการที่จะทำจิตให้มั่นคงถูกต้องได้นั้นเนี่ยจำต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิความมั่นคงหนักแน่นก็จะเกิดขึ้นนะสมาธินั้นเนี่ยมีหลายระดับระดับพื้นฐานได้แก่การตั้งใจทำความดีตามภาระหน้าที่ทางนี้ก็เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพนะอันจะช่วยให้เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงสงบเยือกเย็นสุภาพนิ่มนวลมีสง่าราศีมีเหตุและก็มีผลผ่อนคลายหายเครียดแล้วก็เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทำการไม่ใช่เป็นเพียงแต่หลับหูหลับตาหาลาภสักการะเข้าลักษณะที่ว่าทำบุญเอาหน้าภาวนาหาลาภคนดีนอกจากจะมีความถูก8ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติของคนดีอีก7ประการอันได้นามวหารว่าสัพพุริสธรรม1ก็คือธรรมัญญุตาความรู้จักเหตุ2อัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผล3อัตตัญญุตาความเป็นผู้ที่รู้จักตน4มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณ5กัลลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลา6ปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและก็7ปุคละโปรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าดีหรือชั่วควรคบหรือไม่ควรคบสมในพุทธภาษิตที่ว่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสัตบุรุษคือคนดีนั้นเมื่อเกิดมาในตระกูลหรือในชุมชนใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขความเจริญแก่ตระกูลหรือชุมชนนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้ว
พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่ายังไงเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริ

0: ใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
0: เออญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
1: ก็คือไปหาเพื่อนใหม่
0: อินตระเดียนี่แหละ
1: อินตระเดีย
0: อินตระเดียคราวนี้อินตระเดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
1: อ
0: ินตระเดียนี่ก็รู้สึกดีใจมาก
1: อ๋อ
0: เพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายปรากฏว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณวิชัยรู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: คมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความสุขว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
1: มี
0: จุดขายก็คือตลาดคนเนี่ยใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
0: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะแล้วมีพื้นฐานทางด้านของตลาดที่ขยายตัวไปอยู่ในภูมิภาคได้คุณทวิชัยอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยเขาติดทะเลหมดเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วสินค้าที่จะมีการขนส่งที่ราคาถูกก็คือขนส่งทางทะเลฉะนั้นดูอินเดียเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศใต้มีทะเลหมดฉะนั้นอินเดียจะกลายเป็นฐานการผลิตที่มีราคาแรงงานแล้วก็มีวิศวะเยอะนะคุณลิชัย
1: โอ้วิศวกรก็เก่ง
0: เออปีนึงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15ล้านคนนะ
1: โอ้โหในทุกระดับนะ
0: โอ
1: ้แล้วก็ไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญกับ CEO เอ่ย
0: เ
1: ป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆทั้งนั้นนะ
0: ใช่ใช่คนอินเดียทำไมเก่งคุณธีชัยลองคิดดูสิหนึ่งเขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยเรื่องปัจฉยาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียนี่โอ้โหผมมาเป็น10ศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณธีชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีไหม
1: ใช่แน่นอน
0: ใช่ไหมปัจฉยานี่ก็หัวคิดมากนะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ย มีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
1: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
0: เขาผลิตนะบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
1: อ
0: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: นะต่อจากเซินเจิ้น

0: เออ
1: แล้วก็มาที่บังกะล
0: อ
1: ถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
0: อึดอดทน
1: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอะรถบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าเออขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอแล้วทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าตำตากระปิบปิบไอเราก็เออเป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะเออทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิบปิบเนี่ยเออช่วยไปหน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
0: เสร็จ
1: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่อนแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นแหละรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุเรียมปุเรียมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
0: ได้ผลน
1: ะใช่ไหมใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยก็เสร็จอินเดีย
0: ใช่แต่ถ้าเทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
1: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบไอ้นั่นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโหทั้งแผงเลยอ่ะ
0: ทั้งแผง
1: ก็ดูดิคุณใหญ่ไปดู
0: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องนะ
1: เอ้าคุณวิชัยดูสิอินเดียพอไอ้สิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะล
0: ออ
1: ินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหมโนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งละแล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีนคุณลิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมทายนะผมเป็นหมอดูนะ
0: ครับ
1: ไม่เกิน10ปีคุณสุทธิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
0: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนไปนั่งรถไฟนะรถไฟเดลีไปปักกิ่งนะ
1: ไม่รู้ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะอาจจะต้องถามแล้วเขาหยุดไปสักพักหนึ่งผู้ชายเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
0: อ
1: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000ล้านเหรียญนะมั้งยอดขายกันนะแต่อินเดียนี่ขาดทุนกับจีนเนี่ยกับแสนล้าน
0: เยอะมาก
1: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยูไงเฮ้ยถ้าวัวไปกอดลื้อนะยังกับถ้าเฮียฉีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะยังกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
0: ไม่ได้โธ่โมดีก็มีลูกเล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งนึงอีกสิ่งนึงวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
1: ใช่ยา
0: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมาก
1: เยอะ
0: แล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยว่ามันเกิดตอนสงครามอิหร่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปิดช่องแคบโฮมสงสัยยาจะขายแพงนะจำได้ไหมเมื่อเดือน
1: อ่า
0: ปรากฏว่า วงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยา แล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกแล้วก็เราพึ่งพาได
1: ้ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณพิชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอสใช่ไหมเมื่อก่อนเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอการที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีๆเนี่ยคุณพิชัยคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
0: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ลักษณะกติอย่างนี้ได้ยังไง
1: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก้อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
0: ใช
1: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
0: เหรอในด้านในแง่ไหน
1: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
0: ใช่เพราะ
1: ข้อหนึ่งก่อน
0: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช่
1: อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
0: อันนี้ก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤต
1: ใช่
0: เราก็ยืมมาเยอะนะ
1: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
0: มี
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ีเราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ในวัดละเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
0: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
1: อันนี้ต้องอาจารย์หยุ่นต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยให้หน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
0: ใช
1: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินตระเดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะอีกครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่าเห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหมเพราะชื่อผมเอ่ยแล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
0: เออไม่คุยกัน
1: โอ้ไม่ค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกเอ้ยแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัวสาวแล้วตัวมันอ้วนๆโต
0: ๆ
1: สาวจีนเขากลัวแขกนะ
0: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
1: น้อย
0: เดียวกันน้อยมากจีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
1: เยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแหละฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่ตรงกลางใช่ไห
0: ม
1: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยคนอินตระเดียเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนี่เขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
0: ใช่
1: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
0: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียแล้วไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าสถานการณ์แบบนี้
1: เป ลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
0: ใช
1: ่แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
0: ใช
1: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ๊แต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน์แล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
0: ม
1: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคุณวิชัยรู้ไหมว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
0: ่
1: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกระดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าแล้วก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
0: ม
1: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
0: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียไหม
1: ไปมาแล้วเกือบเดือนหนึ่ง
0: เมื่อไหร่
1: ก่อนที่ผมจะทำอมตะคาสเซ
0: ิ
1: ลผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
0: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
1: จริงเหรอ
0: นี่แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่า
1: ๆ
0: นั้นวิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
1: ่ร้านอาหาร
0: อินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินมาที่ลอนดอนที่สกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน่นคือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือ รสชาติสีสันและ ความต้องเรียกสุขภาพเนี่ยนะ ก็เป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
1: ใช่
0: ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของ อาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว่าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
1: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบกันว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
1: ไป
0: จะได้รู้ว่ามันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
1: มีชื่อ
0: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐาน ที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
2: ุ
0: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้
1: ใช่ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนี่มานเหมินรู้สึกว่าก็ไปเรียนที่อินเดียนะ
0: คุณตระกูลนี่มานเหมินครับส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ยประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังปีนังแล้วมีอินเดียน
1: ะ
0: แล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรโดยอังกฤษไงคุณวิกรมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ดังนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือ ร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
0: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือขอกับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์เหร
1: อ
0: มันมีเพื่อจะวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยเรา
1: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะพวกเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศรีลังกา
0: ใช่ครับใช่ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนแล้วอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่างญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสัมพันธ์จีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉาม ีความคิดเป็นเพื่อนฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณชัยที่ผมเอ่ยมา 5-6 ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
0: ้ไม่มี
1: ใช่ไหมเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไปเราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะต้อง800ปีเห็นไหมเราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
0: เอาเลย
1: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงดีไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและแร็คไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
6: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กันกิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครูสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามาก จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนเชชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2ประตูต่อ0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เด้แก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
8: ฮึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: ฮึอันตรายยังไงเหรอครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
11: มาแล้วมาแล้ว บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรเราต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนะคะดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเรานะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงวันที่14ถึง16นะคะแล้วก็วันที่19ถึง20กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคนะคะบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 45% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะวันนี้จะมีฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็จะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเจอพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้นะคะอ่ะวันนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังหายเสียงกันไปหลายวันเนาะช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ติดภารกิจนะคะก็ได้พี่บีนะคะเรวดีหงสากุลเนี่ยดำเนินรายการแทนทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกันนะคะจันทร์อังคารกับคุณเรวดีหงสากุลเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์เนี่ยก็อยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรำนะคะวันนี้เจอกันเดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook ไลน์กันสักหน่อยนะคะไม่ได้ทักทายกันหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าริมหันชนะนะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณด้วยสวัสดีอำเช้านะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้รับสายหน้าไมค์นะคะขออนุญาตยังไม่ได้รับสายหน้าไมค์นะคะถ้าเป็นข่าวสารก็เดี๋ยวขอเป็นช่วงท้ายๆรายการถ้าหากว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าทักทายกันเฉยๆไม่เป็นไรเนาะทราบกันอยู่รับฟังกันอยู่นะคะทักทายพี่ประคองสุขนะคะสวัสดีอำเช้านะคะเปิดหอกระจายข่าวรับฟังเช่นเคยเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายป้าลำดุลอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะทักทายผู้ใหญ่พลคนเซาะกราวนะคะเปิดหอกระจายข่าวนะคะที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายพี่ยืนยุงประโคนจากพลับพลาชัยด้วยพี่สุนทรสมานทองนะคะพี่สากลเจียวรำค่ะจากทางห้วยราชนะคะพี่พระเจียวรำด้วยนะคะจากทางสามแวงห้วยราชนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเช้านี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะอากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายพี่เสวนด้วยนะคะจากทางระเบิดขามนะคะทักทายพี่น้องทางระเบิดขามด้วยนะคะทักทายแม่พุนคงสืบชาติค่ะสวัสดีอำเช้านะคะรับฟังจากหมู่สองหนองเสม็ดนะคะพี่สุเทียนทองคำค่ะเช้าวันนี้เข้าเวรอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายกำนันใหญ่ด้วยนะคะทักทายกำนันใหญ่จากทางประโคนชัยนะคะทางไพบูลย์ทางบ้านทราย
ไทยประคนชัยนะคะทักทายพี่เหมือนจันปริธารามพี่ทัพประภูชกังด้วยนะคะเช้านี้รับฟังอยู่ทางบ้านโพทองตำบลพระครูหมู่12ฝนตกทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่หนักนะโอ้ดีจังนะคะในเมืองไม่ตกนะไม่มีร่องรอยน้ำเนาะนะอาจจะตกดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากลับบ้านไปช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มนี้ไม่มีตกนะคะตกอยู่ทางพระครูเนาะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะจากทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะคะไม่ได้ฟังเสียงหลายวันเลยนะคะคิดถึงกันเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงนะทั้งฝนแล้วก็ลมเลยนะคะที่เมืองแฝกลำปลายมาสโอ้นะคะฝนไปตกอยู่ทางนั้นเนาะกำลังแม่กำลังไปวัดนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะพี่ดิเรกตอนนี้เช้าอยู่นะบอกว่าสวัสดียามบ่ายตอนนี้เช้าอยู่นะพี่ดิเรกเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายสามเจอกันเดี๋ยวค่อยตอนบ่ายนะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะกำนันใหญ่ว่าหายไปหลายวันเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีภารกิจสวทบุรีรัมย์เราก็บันทึกเทปถวายพระพรแล้วก็ตอนกลางวันเราบันทึกเทปอะค่ะกำนันใหญ่พอตอนเย็นตอนค่ำมาเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์อะไรแบบหลายอย่างเลยก็เลยแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำเราทำอย่างหนึ่งนะคะให้พี่เขาช่วยทำอีกอย่างหนึ่งก็เลยแบ่งหน้าที่กันทำก็เลยไม่ได้มาเจอกันเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็เจอกันเช่นเคยนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องด้วยนะคะทักทายพี่สำเรียงนะคะหัวอ่านชื่อถูกอยู่เนาะสวัสดียามเช้านะคะผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะช่วยเอาฝนมาตกทางตำบลพระครูเยอะๆหน่อยนะว่าอย่างนั้นนะตกทุกวันแต่ว่ารินๆ นะคะน้ำในสระนี่กำลังจะแห้งละนะคะกำลังแห้งละนะคะเดี๋ยวต้องบอกทางเมืองแฝกนะฝนทางเมืองแฝกมาตกทางพระครูหน่อยนะคะทักทายพี่อิวทิตรำด้วยค่ะพี่นารากรจินรำนะคะเช้าวันนี้เสียงสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะคะที่หมู่12ตำบลพระครูนะคะทักทายป้าเป็นทาวสำนานใจด้วยนะคะกำลังแกงมันมือเสือถวายหลวงตาที่วัดอินนะคะพี่ตินเอาไปฝากใช่ไหมคะพี่ตินเอามันมาฝากใช่ไหมขอบพระคุณอนุโมทนาบุญเนาะสาธุบุญกับพี่ตินด้วยนะคะทักทายพี่สุวัชนีประโรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะหายเสียงไปหลายวันขออภัยด้วยนะคะทักทายพี่ประยงจันทนามค่ะที่ตำบลแสลงพันเนี่ยฝนไม่ตกเลยนะข้าวไม่มีน้ำเลยสงสารข้าวจังเลยเนาะฟังอยู่ทุกวันนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะรับฟังอยู่ทางเมืองไผ่นะคะตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังฝนตกนิดหน่อยนะเช้านี้อากาศก็กำลังเย็นสบายดีนะคะทักทายพี่สุเทพแก้วรำค่ะฝากประชาสัมพันธ์8สิงหาคมนะคะเชิญชวนร่วมเลี้ยงเพลที่วัดสูงเนินตำบลสูงเนินวัดแรกของตำบลสูงเนินด้วยนะคะทักทายพี่พลด้วยนะคะหายไปหลายวันเลยนะเราฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ทักทายอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยเนาะบอกว่าหายเสียงกันไปหลายวันเลยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะภารกิจเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงฮิรันด้วยนะคะเราฟังจากหอกระจายข่าวบ้านข้าวหมู่5ตำบลสะดาวฝนไม่ตกเลยนะมีแต่ลมต้นข้าวที่นาก็รอฝนอยู่นะพี่อภิรักษ์เมื่อไหร่จะผ่านมาแวะมาเอาน้ำผึ้งหน่อยนะไม่ได้เจอกันสักทีเลยเนี่ยจะผ่านเป็นปีแล้วนะคะยังไม่ได้น้ำผึ้งให้กันสักทีนะคะเดี๋ยวท่านใดทักทายเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงท้ายรายการเรามาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้กันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกับเรื่องราวของครม.ค่ะทุกวันอังคารจะมีการประชุมครม.นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านรอคอยกันอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนี้นะคะครม.ไฟเขียวแล้วค่ะในเรื่องของการไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนของพ่อแม่แล้วก็หนี้เกษตรกรมาใช้เป็นเกณฑ์บัตรสวัสดิการปี69นะคะพร้อมกับเพิ่มกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะครม.นะคะได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ
ริกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคุณผู้ฟัง1ก็คือการปรับเกณฑ์คัดกรองไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็หนี้เกษตรกรเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์บัตรสวัสดิการปี2569ค่ะ2นะคะคือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยการนำเอากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะและ3ค่ะกำหนดวันเริ่มใช้สิทธิ์แล้วนะคะโดยผู้ที่มีบัตรรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569และผู้ที่ได้รับบัตรรายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17 กรกฎาคม 2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายท่านเนี่ยก็รอลุ้นเรื่องนี้กันอยู่เพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเสียสิทธิ์ไปเพราะว่าในเรื่องของการที่บุตรเนี่ยนำในเรื่องของการนำชื่อพ่อแม่เนาะไปลดหย่อนภาษีนะคะหลายท่านก็กลัวว่าจะเสียสิทธิ์กันไปนะคะก็ล่าสุดนี้ก็มีมติออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อในเรื่องของครม.อีกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องของครม.เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวนะคะเมียนมาแล้วก็เวียดนามค่ะเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามค่ะพร้อมกับเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอเพื่อที่จะรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคการบริการแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะเป็นการต่อเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่11 พฤศจิกายน 2568นะคะโดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลานะคะที่ได้มีการกำหนดไว้การขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมกับมอบหมายกรมจัดหางานได้เร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและก็ระยะเวลาในการดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการต่างๆเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะมาดูในเรื่องของข่าวที่ก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะได้ติดตามกันนะคะในเรื่องของการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลายท่านก็ได้มีการออกมาถกเถียงกันนะคะหลายท่านเห็นด้วยหลายท่านไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของกรมบัญชีกลางนะคะได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการระบุว่าค่าราชการรุ่นใหม่ไม่ต้องการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงนำเงินไปซื้อประกันชีวิตเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางแพทริเซียมงคลวานิชนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ากรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะหรือ
ประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีอย่างไรก็ตามค่ะกรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการแต่อย่างใดแต่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับข้าราชการเข้าใหม่โดยกรมบัญชีกลางเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะมีการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะคะจะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดทั้งในส่วนของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการโดยแนวทางดังกล่าวค่ะสอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นข้าราชการคุณผู้ฟังอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณค่ะแต่พวกเขาเนี่ยต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนหรือบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นกรมบัญชีกลางเคยทำการศึกษาแล้วพบว่าทำได้ยากในทางปฏิบัติด้วย2ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงเกินไปซึ่งอาจจะพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทค่ะรวมทั้งเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตธรรมชาติของระบบราชการต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะสูงที่สุดในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตค่ะซึ่งบริษัทประกันมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้รวมทั้งความเสี่ยงสิทธิชนสิทธิที่จะชนเพดานซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนนะคะเช่นโรคมะเร็งโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นะคะใช่ค่ะเซต NCD เนาะที่เรารู้จักกันแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดได้ง่ายนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบกันก่อนนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์คุณผู้ฟังเยียวยาผู้เสียชีวิตกันบ้างคุณผู้ฟังคะจากเหตุเพลิงไหม้นะคะที่โรงเบียลาดพร้าวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะที่ลำปลายมาสนะคะคุณผู้ฟังซึ่งมาดูในเรื่องนี้กันเพราะว่าสร้างความเสียหายสูญเสียไป30รายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเสียชีวิตไป30รายแล้วก็

ดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเร่งพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังจะเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็30รายแล้วนะคะจะได้เงินเยียวยารายละ 300,000 บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะส่วนแรงงานของร้านขอดูข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะเพราะมีแรงงานที่ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วยนะคะการเยียวยาไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยค่ะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่สัญชาติอื่นหรือว่ามีแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดตามหลักของสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็ฝากถึงญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับเรื่องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้ญาติมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือรับเงินเยียวยาซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ประสานไปพบกับญาติที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะคะทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาณ60กว่ารายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะว่าหากประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรงหรือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเราจะส่งคนมารับเรื่องและดำเนินการโดยเร็วคาดว่าภายในวันพุธนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งต้องการพยานหลักฐานอย่างน้อยก็เป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ที่จะเยียวยาได้เร็วนะคะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงนั้นก็คือข้อมูลที่ยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากไปยังญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บที่ฟังอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะหากท่านประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่าจะแจ้งไปที่พนักงานสอบสวนให้ประสานกับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูมาชื่นชมคนกรมประชาสัมพันธ์ของเราบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยสำหรับท่านไหนที่ได้ติดตามข่าวสารกันอยู่คงจะได้เห็นนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นท่านผอ.นะท่านผอ.ยุทธของเราก็ทำ TikTok นะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วสำหรับคนเก่งของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะคุณผู้ฟังต้องชื่นชมกันสักหน่อยนะคะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะชูโมเดลยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียชื่นชมถึงความสำเร็จของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกค่ะจากการแข่งขันที่นครเจนีวาสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลนั่นเองค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำชโลมใจไร้สำเนียงในการประชุม2026 Media Corporation Forum of South and Southern Asia นะคะณนครคุนหมิงมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนานนะคะและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำนะคะว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างและแปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่หากขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลและอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศได้ดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียพร้อมกันนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ค่ะ
ควบคู่กันกับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อที่จะให้ระบบ AI แล้วก็เครื่องมือค้นหาระดับโลกสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะและได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของ

0: ดร.วัชรติยาวัชระโรบลวัชโรบลนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาค่ะซึ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในโอกาสนี้นะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอ3แนวทางทางความร่วมมือระดับภูมิภาคได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงนะคะข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI พร้อมกับผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยในเรื่องของการใช้ AI นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนำมาตรวจสอบในเรื่องของข่าวปลอมได้นะคะก็ต้องชื่นชมนะคะกับบุคลากรนะคะของกรมคนของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะซึ่งก็ชาสร้างชื่อเสียงนะระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้หลายท่านเนี่ยได้อุ้มหมาอุ้มแมวเนาะไปทำหมันไปฉีดยากันนะคะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมกับทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการนะคะปศุสัตว์อำเภอนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์นะคะพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านในด้านของโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปได้ป้องกันตนเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเข้ามาใช้บริการจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะนายอภิชาติสวนชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าด้วยทุกวันที่4กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางด้านของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดครบทั้ง23อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในปี2569พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากการส่งตรวจเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการจำนวน8ตัวอย่างในพื้นที่5อำเภอก็คืออำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดอำเภอละหันทรายแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติและไม่พบว่ามีการเกิดโรคในคนโดยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2567พบว่ามีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้าย1รายในพื้นที่ตำบลโคกว่านอำเภอละหันทรายอย่างไรก็ตามค่ะหากพบสัตว์มีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีนะคะเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันแล้วก็ ็ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายท่านหลังจากที่เอาสุนัขเอาแมวเนี่ยไปทำหมันแล้วเนี่ยกลับมาแมววิ่งหนีหายก็มีนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นโพสต์ตามหากันเยอะแยะเลยก็ขอให้หาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ละท่านเลี้ยงเขาก็รักของเขาอะนะคะคุณผู้ฟังคะการทำหมันให้กับสุนัขและแมวในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการลดประชากรนะคะโดยเฉพาะหมาแมวจรจัดที่เราเห็นกันตามตลาดตามเส้นทางต่างๆนะคะทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังช่วยกันเนาะจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมแล้วก็บางทีเนี่ยมันน่าสงสารนะคุณผู้ฟังการที่ทิ้งเขาไว้นะคะไม่มีบ้านให้อยู่เป็นสัตว์จรจัดเนี่ยมันน่าสงสารมากเลยคุณผู้ฟังอย่างเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงเขาแบบอย่างดีอ่ะคุณผู้ฟังพอเราไปเห็นหมาแมวที่ไม่มีบ้านอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสงสารนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยการลดอัตราการเกิดก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาหมาแมวจรจัดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านใดที่อาจจะเห็นนะคะหรือว่ามีหมาแมวอยู่ก็เอามาทำหมันให้เรียบร้อยนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆด้วยนะคะไปดูทางด้านของกรมชลประทานกันบ้างคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกรมชลประทานเขาได้มีการปฐมนิเทศแผนหลักพัฒนาอาคารบังคับน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ2ฝั่งมูล6จังหวัดนะคะหวังว่าจะช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็แรงซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมสหพัฒนาแกรนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายสนธนาชัดชันถาวร นะคะนายอำเภอสตึกเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศการศึกษาแผนหลักการพัฒนาอาคารบังคับน้ำและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งมูลภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลและก็การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำมูลนะคะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีนางสาวพิตินันดอกไม้หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่2ส่วนวางโครงการที่2สำนักบริหารโครงการหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคเอกชนสภาเกษตรกรกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า120คนค่ะซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำมูลในช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำมูลตอนกลางแล้วก็ตอนล่างบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรรวมไปถึงพื้นที่ริมน้ำมูลริมแม่น้ำมูลนะคะในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำหลากสะสมจากกลุ่มจากลุ่มน้ำสาขาต่างๆค่ะแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้าสู่แม่น้ำมูลทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าและเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานขณะที่ในช่วงฤดูแล้งค่ะปริมาณน้ำในลำน้ำมูลจะลดระดับลงอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากไหลลงสู่แม่น้ำโขงจนหมดทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกรรมสำหรับการประชุมปฐมนิเทศเพื่อนำเสนอความเป็นมาวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาแล้วก็แนวคิดในการจัดทำแผนหลักนะคะอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูลแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำมูลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอเสนอแนะแนวทางนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็พากันไปประชุมกันอยู่ที่ทางอำเภอสตึกเลยทีเดียวนะคะมาดูทางด้านของสสจบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้จริงๆเราเห็นภาพโอ้เห็นภาพแล้วรู้สึกแบบว่าปลื้มใจมากๆเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราถือป้ายเชียร์จังหวัดบุรีรัมย์ในงาน 2B Number 1 นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางด้านของสสจ บุรีรัมย์ค่ะหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมชมและเชียร์การนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายสรายุทธ์ทองศรีแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมชมและเชียร์การนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดนะคะซึ่งมีอำเภอด้วยนะคะแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานมหกรรม24ปีรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในการนี้นะคะหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดนะคะนายอำเภอนะคะที่เห็นนี่เนาะก็จะมีนายอำเภอห้วยราดนายอำเภอนางรองนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมกันนะคะถ้าจะเห็นเนาะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะซึ่งก็โอ้โหไปร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจกับน้องๆกันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเราเนี่ยทุกช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่น้องก็จะมาจัดรายการกับทางสวทบุรีรัมย์ของเราจะเห็นอาจารย์นิพักเนี่ยพาน้องๆมาเนี่ยน้องๆน่ารักค่ะแล้วก็เก่งมีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดได้ติดตามข่าวสารเนี่ยน้องๆชมรมทูบีของเราเนี่ยไปแข่งอะไรก็ค่อนข้างที่จะชนะหรือว่าได้รางวัลกันมาตลอดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะคะมาดูทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพช.บุรีรัมย์เนี่ยเขายกทัพสินค้าชุมชนกว่า500ผลิตภัณฑ์เลยคุณผู้ฟังเดินหน้าคัดสรรสุดยอดโอท็อปประจำปี2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคัดสรรกันนะคะซึ่งก็จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางโรงแรมที่โรงแรมเทพนครนะคะโรงแรมเทพนครอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางรัชนีสารวิถีค่ะพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานดำเนินการจัดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569ที่โรงแรมเทพนครอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะปี2569ตามคำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าคัดสรรจำนวน280ผลิตภัณฑ์ค่ะบรรยากาศการจัดงานวันแรกก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะคณะทำงานทุกฝ่ายทั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติทั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทำงานบันทึกข้อมูลแล้วก็คณะทำงานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ได้ร่วมกันตรวจสอบตรวจประเมินแล้วก็บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็โปร่งใสด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการคัดเลือกนะคะคุณผู้ฟังสินค้าชุมชนนะซึ่งเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการคัดเลือกนะคะคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในปีนี้เดี๋ยวจะได้มีผลิตภัณฑ์ใดบ้างนะคะของร้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าเดี๋ยวรอดูเนาะหลังจากการคัดสรรแล้วเดี๋ยวทางพัฒนาชุมชนคงจะได้มีการแจ้งประกาศให้ได้ทราบกันนะคะช่วงนี้6นาฬิกา52นาทีแล้วค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังแจ้งเตือนในเรื่องของการขอดับกระแสไฟฟ้าสูงและแรงต่ำเพื่อปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังก็ จ้งประชาสัมพันธ์นะคะด้วยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเพื่อดำเนินการปรับปรุงจำหน่ายไฟฟ้านะคะระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีโรงพยาบาลบุรีรัมย์บมจ CPR นะคะกิจการร่วมค้าเอขออภัยค่ะกิจการร่วมค้า IA นะคะที่สร้างอาคารโรงพยาบาลบุรีรัมย์อยู่ช่วงนี้นะคะบริษัททวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จำกัดบริษัท CJ Express Group จำกัดนะคะหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินค่ะแล้วก็หอพักนางอรนุชคลายเดนเนตเด้นนะคะที่บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี้นะคะในวันที่18กรกฎาคม2569ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะถ้าหากว่าปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะรีบเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ทันทีค่ะแล้วถ้าหากว่าท่านใดมีความประสงค์จะดำเนินการกำเนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเพื่อกิจการของท่านในช่วงเวลาที่มีการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานก็ขอให้แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทราบทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังว่าจะมีการดับไฟในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันเสาร์หน้านะคุณผู้ฟังนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะดับช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเนาะใครที่จะทำอะไรก็วางแผนไว้ให้ดีๆนะคะในเรื่องของการใช้ไฟนั่นเองค่ะช่วงนี้6:55แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook Live ช่วงท้ายรายการกันสักหน่อยมีท่านใดเข้ามากันเพิ่มเติมไหมมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วงท้ายรายการของเราทักทายไปยังทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่สมหมายจันพลแสนนะคะสวัสดียามเช้านะคะสดชื่นนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกแบบรินๆทั้งคืนเลยนะคะทักทายคุณลุงอเนกพฤทัยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ทักทายไปยังพี่ยานัดดาใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะถูกไหมนะหายไปแล้วนะหายไปแล้วเนาะทักทายไปยังพี่กรทิวาเพ็งพระจันทร์นะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่น้อยประธานอสบตำบลหนองบัวโคกติดตามมาตลอดขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่น้อยนะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่สุพจน์แก้วกล้าด้วยนะคะรับฟังอยู่ที่หัวหินขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่นภาศรีทาค่ะสีถาอย่างนี้เนาะทักทายเข้ามาทักทายพี่เหมือนจันขออภัยพี่เหมือนสุขล้อมนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพี่ส่งภาพันธ์ด้วยนะคะทักทายกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราทักทายพี่กอบโชคค่ะขอฝนด่วนเลยนะที่โคกมะขามประโคนชัยนะคะขอฝนด่วนเลยเนาะเดี๋ยวให้ฝนไปทางนั้นนะคะทักทายพี่วนากรมัจฉานะคะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังจากทางช่อประกานะคะพี่จีดารัศมีมาแก้วค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยได้ยินเสียงฝนตกใส่ชายคาบ้านเปาะแปะเปาะแปะเนาะที่เขตบุรีรัมย์บ้านเรามีที่ไหนตกแรงบ้างนะเขาว่าทางเมืองแฝกลำไปมาตกแรงอยู่เหมือนกันนะคะทักทายไปยังพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะสวัสดียามเช้านะคะข่าวสารจากหอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่17นะคะรับฟังกันอยู่เนาะเสียงดังฟังชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทาย ท่านเกรียงศักดิ์แพ้วบนส่งนะคะสวัสดียามเช้านะคะที่ตำบลหนองสโนสัญญาณชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังเรามาตลอดเลยเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านใดมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะคุณผู้ฟังนะมีเวลาเหลืออยู่ได้เชิญชวนไปร่วมทำบุญกันหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังคะเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีของทางอำเภอสตึกนะคุณผู้ฟังงานใหญ่เลยทีเดียวแหละงานนี้นะคะเชิญชวนนะคะร่วมงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะคะประจำปี2569นะคะซึ่งงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะคะปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่24 25และ26กรกฎาคมค่ะ24ถึง26กรกฎาคมนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนนะคะในวันที่24กรกฎาคมเนี่ย 7:00 นขบวนแห่ช้างและขบวนนางรำ 9:20 นะคะรำเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่หลังจากนั้นค่ะ 9:29 นก็จะเป็นการตักบาตรบนหลังช้างนะคะช่วง 18:00 นมีการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์นะคะคณะวันเฉลิมน้อยดาวเหนือนะชมฟรีเลยนะคะไปกันได้เนาะ25ค่ะวันที่25กรกฎาคม 9:30 นมัสการพระพุทธรูปใหญ่แล้วก็รำบวงสรวงหน้าพระพุทธรูปใหญ่เวลา 18:00 นชมมวยค่ะฟรีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็26ค่ะวันสุดท้ายการจัดงานเชิญชวนไปนมัสการพระพุทธรูปใหญ่และรำบวงสรวงหน้าพระพุทธรูปใหญ่ฟังเทศคณะอมตะเสียงทำเสียงทองนะคะแล้วก็พักข้ามชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านกันตรึมดาวรุ่งเมืองสุรินทร์นะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานกันนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆหอกระจายข่าวที่เปิดรับสัญญาณของเราในช่วงเช้าวันนี้ให้พี่น้องในพื้นที่ได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ที่ฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรำค่ะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรำลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: เจ็ดนาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจ